0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
4: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ หากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569 หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่ง ไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันที ผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dreamอุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20ขับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสิโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนลุ้นสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอโยงของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
15: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาส

0: าคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
1: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนักต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุม นะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็

0: คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสําคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นําเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุม
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหมคะ
0: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรองหนึ่งไม่ได้ก็มีสำรองสองซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสําคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสําคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาไว้มาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ําท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อม นะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ15,000กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง100%ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
8: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
7: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
7: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
9: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
9: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
12: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
9: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต ้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมกรรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
17: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านพบกับรายการฮัลโหลเทศบาลของสมาคมสันนิบาตจังหวัดลำพูนวันนี้เป็นรายการของผมขยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลอโงมาเป็นตัวแทนนะครับสมาคมสันนิบาตซึ่งเขาจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับมาโอ้คุยกันเป็นประจำทุกๆวันพุธสำหรับวันพุธวันที่7ตุลาคมก็ถือว่าเป็นในช่วงของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่กล่าวคืองบประมาณประจำปี2570สำหรับส่วนรายการต่างๆนะครับก็จะเริ่มใช้งบประมาณใหม่กันในส่วนของเทศบาลก็เช่นเดียวกันนะครับปีงบประมาณใหม่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็เทศบาลก็จะได้นำเอากิจกรรมโครงการต่างๆที่ได้ผ่านเทศบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบไปดำเนินการพัฒนาพี่น้องชาวบ้านในทุกๆด้านอาจจะกล่าวได้ว่าดูแลคนในเทศบาลของตัวเองทุกๆคนเป้าหมายสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้พี่น้องชาวบ้านทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกหมู่บ้านทุกโรงเรียนทุกชุมชนมีสุขภาพพลังมัยแข็งแรงมีความสุขนั่นคือทั้งสุขทั้งกายทั้งใจหัวใจของเทศบาลในการทำงานก็คือจะประกอบด้วย3ภาคส่วนด้วยกันภาคส่วนที่1คือเปิ้นฮ้องว่านะครับผู้บริหารนั้นก็จะประกอบด้วยนายกซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเข้ามานะครับแล้วก็นายกก็จะไปแต่งตั้งเอาคณะทำงานคณะผู้บริหารอันประกอบไปด้วยรองนายกเลขานายกที่ปรึกษานายกอันนี้เป็นห้องฝ่ายบริหารแถมส่วนที่หนึ่งคือส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองก็มีสท.3เขต18คนเทศบาลตำบลก็มีสท.2เขตละ6คนอันนี้เป็นห้องฝ่ายสภาฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายที่3ก็คือพนักงานเจ้าที่ลูกจ้างพนักงานภารกิจข้าราชการแม่บ้านจ้างเหมาครูศูนย์เล็กๆอย่างต่างๆพวกเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยห้องฝ่ายประจำนะครับซึ่งจะนำโดยปลัดเทศบาลผอ.ของเจ้าที่ต่างๆนะครับที่มีหน้าที่ในการที่จะนำเอานโยบายข้อปฏิบัติข้อสั่งการของนายกนะครับที่ผ่านสภาไปดำเนินการปฏิบัติจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนญาติอาจจะกล่าวว่าดีกว่าญาติก็ได้เพราะพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้ชำระภาษีนะครับและเป็นผู้เลือกสท.เลือกนายกเข้ามาทำงานหัวใจสำคัญจะต้องฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองสท.และฝ่ายประจำจะต้องจับมือกันเป็นครอบครัวอันเดียวกันอย่างของเทศบาลอุโมงค์เนี่ยก็เป็นครอบครัวตำบลอุโมงค์ เป็นครอบครัวเทศบาลที่มีทั้งนายกนักงานเจ้าที่สท.รวมกันประมาณ180คน180ชีวิตที่ต้องดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องชาวบ้านทุกคนนอกจากนั้นก็จะต้องบูรณาการประสานกับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนรายการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อาจจะกล่าวทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนในการที่จะบูรณาการงานประสานงานกันนะครับทำงานร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะดูแลในพี่น้องชาวบ้านทำอย่างไรให้พี่น้องบาดเจ็บพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บป่วยนะครับต้องไปหาหมอมีความสุขทั้งสุขกายและสุขใจลดอุบัติเหตุลดการป่วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับก็ได้นำเรียนเบื้องต้นไปสำหรับรายการฮัลโหลเทศบาลในปีงบประมาณใหม่ก็ได้จับมือร่วมกับสวท.ลำพูนเนาะนะครับเอาข่าวสารของเทศบาลแต่ละแห่งมาอู้เอ่ยกัน
นะบางคนอยู่ไกลก็อาเทพส่งมาได้นะอย่างก็อย่างลีอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อยู่ใกล้ๆก็มาได้เทศบาลอุโมงค์ก็มาบ่อยเพราะมันอยู่ใกล้ที่นี่เวลาใครขาดก็ห้องมาบางทีผมอยู่ก็มอบหมายให้ตัวแทนมาอู้มาจ๋ามาเล่าภารกิจต่างๆสู่กันฟังปีก็ประมาณใหม่เฮาได้จับมือกับสบท.เฮาจะจัดรายการนะครับฮัลโหลเทศบาลแล้วเขาจะมีของรางวัลให้ตัวนะเนี่ยของรางวัลอย่างวันนี้ผมมาวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการหลังจากผมอู้จบแล้วนะนะคือโทรศัพท์5สายแรกเนี่ย5สายแรกเนี่ยนะครับถ้าใครโทรศัพท์มานะครับหรือว่าจะแอดไลน์หาผม5สายแรก5คนแรกเนี่ยผมก็จะส่งของไปถึงบ้านเนี่ยตัวจำตัวผมก็จะประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดดอกไม้นะแล้วก็ของที่มันเป็นวิถีชีวิตของผมที่ผมขับประจำอยู่คือเวลาไปไหนที่มาไหนก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดสวนครัวให้ชาวบ้านผมก็จะส่งไปถึงบ้านท่านผู้ฟังที่ตามรายการฮัลโหลเทศบาลรายการของผมวันนี้5สายแรกเนาะแอดไลน์ผมไว้เลยนะครับ0819608699นี่เบอร์ของผมขยันวิภพชัยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์นะครับแล้วก็สำหรับรายการท่านอื่นต่อไปกำลังคุยกับน้องออยอยู่นะครับ0819608699นี่เบอร์ผมเบอร์ไลน์สำหรับวันต่อๆไปกำลังอู้กันอยู่กับสมาคมสันนิบาตนะครับน้องออยว่าบางคนก็เสนอว่าเอาเป็นวิทยุสัมปทานและเครื่องกาเนี่ยหรือว่าอย่างอื่นแต่ยังตกฮึกเลยแต่สำหรับตัวผมวันนี้นะครับ5คนแรกนะก็ส่งไลน์ส่งชื่อที่อยู่แอดไลน์ผมมาแล้วผมจะส่งของไปนี่ท่านถึงบ้านถึงจองภายในวัยนะครับสำหรับเดือนตุลาคมเนาะแล้วก็เดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้านเมืองของเฮาจังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆนะครับไปมาได้ยังครับนะครับวิจิตรลำพูนไทยแลนด์นี่ไปมาได้ยังครับคิดว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านหลายคนก็คงไปมาผมก็ไปนะครับผมพาทีมงานไปดูบนห้องมหกรรมแสงสีเสียงเนาะติดกระทรวงวัฒนธรรมมาจัดตีละปูนเลือกเอาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญนะครับจัดด้วยการแสงสีเสียงสวยสดงดงามผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วบ้านทั่วเมืองรถก็ติดกันรถจนพร้อมมีที่จอดกันนะครับมีตั้งแต่วัดนะครับสัพพยางหลวงเนาะสะพานต้านางหน้าวัดจังหองในวัดพระธาตุหาริบุญชัยก็มีเทศกาลโคมแสนดวงลานุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีนะครับวัดมหาวันนะครับและแห่งหลายที่รวมทั้งในการจุดผู้แสงสีเสียงรวมทั้งคุ้มเจ้านะครับคุ้มเจ้านะครับก็เปิดให้ชมตั้งนอกแล้วก็มีแสงสีเสียงไปผมสอบถามคณะผู้จัดมันบอกว่านะครับรายการเนี้ยปีหนึ่งจะมีแค่4จังหวัดเท่านั้นนั่นก็คือภาคละ1จังหวัดสำหรับภาคเหนือของเฮาปีนี้ก็เป็นรายการของจังหวัดลำพูนนะครับที่ได้จัดรายการวิจิตรลำพูนไทยแลนด์นะแล้วกว่าจะเวียนมาปิกบ้านเฮาแฮมเตอร์นี่ก็แฮม17ปีข้างหน้าเพื่อจะมานะครับโอกาสที่ผ่านมาก็เป็นโอกาสดีที่จังหวัดลำพูนเฮามีงานที่ยิ่งใหญ่นะครับคนนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมกันเยอะนะครับมีสิ่งดีๆจังหวัดลำพูนเฮาเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญเรื่องของนะครับเมืองบุญเมืองวัฒนธรรมและเทศกาลโคมแสนดวงก็จะเริ่มต่อจากนี้ไปจนถึงออกพรรษาพุ่นเนาะแล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็มีงานสลักพัดสลักย้อมที่ถือว่าเป็นงานสลักย้อมนะครับที่อาจจะกล่าวว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ว่าได้เนาะงานสลักย้อมเป็นงานส่วนรวมจิตใจของนะครับคนละปูนเฮานะครับทุกคนก็จะลั่งไหลกันมาทั่ววัดสถานบุญก็จะมาร่วมกัน
ทำบุญงานวันสลักพัดที่ถือว่างานยิ่งใหญ่ปีนี้ชนะเลิศก็ได้แก่วัดปตุปาวัดปตุปานี่ก็ครองแชมป์เกือบทุกปีนะครับสำหรับต้นสลักที่เป็นต้นสลักย้อมกันนี่ก็เป็นงานของจังหวัดลำพูนเราที่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนมาถึงช่วงตุลาคมข่าวดีของจังหวัดลำพูนแฮมข่าวก็คือเรื่องนักกีฬานะครับเทคบอลของนะครับประเทศไทยที่ไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นปีนี้เราได้ทั้งหมดกัน18เหรียญทอง1ใน18ก็มีคนละปูนที่ชื่อจุราทิพย์กันทะทงเป็นคนตำบลต้นหงนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนประตูลี้เทศบาลเมืองนำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดลำพูนที่ได้เหรียญทองนะครับกีฬานะครับเทคบอลกีฬาเทคบอลเนี่ยมันนะครับผมกำลังไปเปิดดูแต่เจ้าเนี่ยมันผสมผสานกันระหว่างตะก้อเนาะวอลเลย์บอลเทนเบิลเทนนิสแล้วมันเล่นกันบนโต๊ะนั้นก็จะโค้งเนาะโค้งกันน้องจุฬาทิพย์เนี่ยตัวน้อยแต่ว่ามีความสามารถกันเป็นมือหนึ่งของโลกนะน้องถือเป็นโอกาสภาคภูมิใจนะครับแสดงความดีชื่นชมกับครอบครัวกันทัศน์ทงที่มีลูกมีหลานที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนละปูนที่เฮาภาคภูมิใจนะครับตอนที่ปิกมาเนี่ยก็เห็นว่าทางอบจ.ทางเทศบาลเมืองทางเทศบาลต้นทงและพี่น้องชาวบ้านก็ร่วมต้อนรับนะครับฮือละวันฮือของที่ลึกมากมายนำความนะครับยินดีปีดามาสู่นะครับจังหวัดลำพูนของเฮานี่ก็คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาปีนี้เอเชียนเกมของเฮาเนี่ยนะครับเฮาได้ถึง18เหรียญทองนะครับกีฬาเนี่ยนะครับก็จะได้เยอะที่สุดเนาะเท่าที่ดูแล้วก็เจ้าแห่งความเร็วก็เป็นคนไทยนะครับชื่อบิวภูริพลบุญสวนอายุเพียง20ปีเท่านั้นเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นเจ้าความเร็วที่วิ่งเร็วที่สุดในอาเซียนในเอเชียนเกมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจำได้อานัทรัตนพลสมัยเขาเป็นออนเนี่ยนะสุชาติเจ้าผ้าเนี่ยวิ่งเวมาถึงรุ่นนี้ใครสู้มาได้นะครับบิวภูริพลนะครับเป็นตำรวจปิกมาคงจะได้รับเดือนยศนะครับเป็นนายตำรวจที่นำความชื่อเสียงมาสู่นะครับประเทศไทยให้ความสุขกับคนไทยและก็ยังได้นะครับรางวัลนะครับนักกีฬาผู้ทรงคุณค่าประเทศชายครับในเอเชียนเกมประจำปีนี้ได้แก่คนไทยซึ่งเป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับในเอเชียนเกมปีนี้นะครับก็เป็นข่าวดีก่อนหน้านั้นก็นะครับเนเน่เนาะน้องเนเน่ก็นะครับพลิกผันนะครับชั่วระยะเวลาบักกี่เดือนนะครับจากคนเล่นกีตาร์เปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตนะครับใช้ระยะเวลาบ่เท่าไรสามารถพันตัวเองขึ้นไปเป็นนะครับแชมป์นะครับอเมริกานะครับได้เงินรางวัลเป็นร้อยล้านนำความชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยมีความสามารถในการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์แรงความสามารถพิเศษนะครับในคนไทยเราสามารถทำได้นะครับความพยายามคือหนทางความสำเร็จนะครับและสำคัญที่สุดคือครอบครัวพ่อแม่ก็คือกันดูแลคือกันเอาใจใส่นะครับเราจะเห็นว่าทั้งนักกีฬานักกีตาร์นะครับแล้วก็เนเน่เนี่ยครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลเอาใจใส่นะครับพอก่อยเป็นระยะที่ผ่านมาสำหรับบ้านจังหวัดลำพูนของเฮาวกเข้ามาวันที่6ตุลานะครับตะวันเนี่ยวันที่6ตุลาเจ้าครับนะครับวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับเป็นวันน้อมรำลึกวันประสูติสมเด็จนะครับเจ้าแม่พระนางเจ้าจามเทวีกษัตริย์ผู้สร้างนครนฤพุนชัยฮือหมู่เฮาได้อยู่ร่มเย็นมาจนทุกวันนี้โดยทางราชการได้กำหนดเอาว่าวันแรม10ค่ำเดือน10ของทุกๆปีเนี่ยนะครับจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าแม่จามเทวีนะครับซึ่งทางราชการทั้งจังหวัดทางเทศบาลพี่น้องชาวบ้านก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ทำบุญนะครับถวายเครื่องราชกาละเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่สร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอยู่จนทุกวันนี้บางปีนะครับกบตรงกับไปถึง6ตาราอาจจะก่อนหน้านั้นหรือหลังไปแต่ว่าได้กำหนดเอานะครับวันแรม10ค่ำนะครับเดือน10ของทุกๆปีสำหรับปีนี้ก็ตรงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดอุดรเทศบาลเมืองนะครับพี่น้องชาวบ้านคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมกันทำบุญในส่วนของเหตุการณ์6ตุลานะครับย้อนไป50ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์วิปโยคนะครับ6ตุลา19เป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิปโยคเกิดการนองเลือดครั้งยิ่งใหญ่นะครับนิสิตนักศึกษาพลังมวลชนได้เกิดนะครับการนองเลือดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่สนามหลวงมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนนักนะครับพลเอกสงัดชะลออยู่จึงออกมาปฏิวัติรัฐประหารจากรัฐบาลพลเรือนไปก็เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนยุคไป50ปีที่ผ่านมาว่าบ้านเมืองของเรา6ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันมหาวิปโยคนะครับนิสิตนักศึกษาพลังมวลชนได้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนนักมาเป็นหลายร้อยคนเพื่อต่อสู้ไร่เผด็จการต่อสู้เพิ่งได้มาเพิ่งประชาธิปไตยนะครับก็ขอสดุดดีวีรชนเหล่านั้น14ตุลาก็เช่นเดียวกันก็เป็นเหตุการณ์เรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาเดือนตุลาถ้าจำได้นะครับคนรุ่นอายุ60 70เนี่ยจะรู้ว่า6ตุลามีความสำคัญอย่างไร14ตุลามีความสำคัญอย่างไรนะครับก็เหตุการณ์ผ่านมา 4-50 ปีแล้วนะครับเกิดขึ้นเพราะนิสิตนักศึกษาพลังมวลชนประชาชนคนไทยก็เรียกร้องซึ่งประชาธิปไตยต่อต้านอำนาจเผด็จการนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลานะครับผมจะถือการนำมาอู้จาเล่าสู่เพื่อทบทวนย้อนหลังไปว่ามีอย่างสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในประเทศไทยของเราบุกมาถึงช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็จะมีงานสำคัญผมคิดว่างานที่สำคัญนะครับที่คนไทยเราจะได้ร่วมกันนะครับก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมแรกก็คือทุกท้องถิ่นทุกจังหวัดทุกอำเภอเขาจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนาะเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระบรมพระพันปีหลวงที่พระองค์เป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยนะครับเทศบาลตำบลอุโมงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็รวมจิตรวมใจรวมคนตำบลอุโมงค์ทุกคนในการมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งเข้าใจว่าก็แสดงออกของความจงรักภักดีทุกคนนะครับควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่ต่อไปนะครับ13ตุลานะครับก็เป็นวันคนไทยทั่วโลกเศร้าหมองเป็นวันนวมินทร์เป็นวันที่คนไทยนะครับทั่วโลกโศกเศร้าเสียใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราได้เสด็จสวรรคตลงนะครับมาวันนี้ครบ10ปีนะครับดีเจครบ10ปีของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านนะครับทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของพระศกนิกรคนไทยทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นยังมีนะครับต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีปูตินแห่งประเทศรัสเซียเนี่ยทรงนับถือพระองค์ท่านเหมือนพระบิดานะครับปลานิลที่เฮากินทุกวันนี้นะครับเฮาน้อมน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านท่านทรงได้นำเอาปลานิลจากประเทศญี่ปุ่นมาเลี้ยงมาขยายพันธุ์จนเป็นปลาเศรษฐกิจเป็นปลาที่มีโปรตีนทุกวันนี้เฮากินปลานิลกันเฮาคิดถึงพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีคุณาประการอย่างใหญ่หลวงสำหรับคนไทย13ตุลาก็จะเป็นวัน
ครบรอบ10ปีของการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วโลกและแสดงออกความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็จะจัดกิจกรรมทำความดีจะจัดกิจกรรมวางพวงมาลานะครับเพื่อแสดงออกความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านต่อไป23ตุลาก็เป็นวันปิยมหาราชครบรอบ116ปีของการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ท่านมีพระชนพรรษาเพียง58พรรษาเท่านั้นทรงครองราชนะครับเป็นระยะเวลา42ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคุณาประการต่อพระประเทศไทยมากมายหลายด้านหลายอย่างทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องของการตั้งประเทศรถไฟเนี่ยนะเห็นชัดนะครับนะครับเกิดขึ้นในสมัยพระองค์ท่านไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทรงเลิกทาสนะครับทรงพัฒนาเรื่องของระบบรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับแล้วก็23ตุลาคมก็เช่นเดียวกันนะครับราชการทุกส่วนราชการก็จะได้ทำพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็จัดกิจกรรมวันปิยมหาราชเช่นเดียวกันรวมจิตรวมใจรวมพระสงฆ์นิกรคนตำบลอุโมงค์น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับวกมาถึงนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลอุโมงค์โดยตรงนะครับปี2569หรือว่าปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับขอขอบคุณส่วนราชการทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งอบจพี่น้องประชาชนตำบลอุโมงค์ที่ได้ร่วมจิตร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการดูแลพี่น้องชาวบ้านทำให้เขาได้รางวัลเกียรติยศที่มีความเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลอุโมงค์อยู่หลายโครงการโครงการที่หนึ่งนะครับโครงการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับประเทศนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

มานำใช้มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดความรวดเร็วประหยัดกระดาษประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดหลายๆอย่างซึ่งก็ได้นำมานำร่องนี่ก็ถือได้ว่าเราได้นะครับรับรางวัลอันเกียรติยศซึ่งผมไปรับรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT มาเรียบร้อยแล้วรางวัลที่สามนะครับเดป้ากระทรวง ICT นะครับได้มาประเมินเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะหลายปีที่ต่อกันมาแล้วตอนนี้เรานะครับจะได้รับการในการประเมินประกาศนะครับคือเมืองอุโมงค์ตำบลอุโมงค์เป็นเมืองที่ได้รับตาอัจฉริยะนะครับปีนี้ก็จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วและก็เข้าใจว่านะครับเราจะได้รับตาสัญลักษณ์และก็ได้รับรางวัลประกาศจากกระทรวง ICT ให้เป็นเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่9ด้านหรือ9ดี9ด้านไอ้เรื่องสาธารณสุขเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องการเกษตรเรื่อง IT เนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับระบบการเกษตรระบบไอทีระบบการกล้าการขายนะครับการศึกษานะครับองค์สร้างพื้นฐานนะครับรวมทั้งระบบเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีอันนี้ก็นะครับคณะกรรมการเพิ่งมาประเมินรอบหลังเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะส่งเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับได้รับตาสัญลักษณ์เป็นตาเมืองอัจฉริยะและก็จะมอบรางวัลทีมงานไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันในเดือนมีนาถึงจำนวน6คนนี่ก็ไปเป็นความภาคภูมิใจความสำเร็จที่เราพยายามทำโดยที่เราได้ตั้งเมาตั้งเป้าหมายว่าจะไปล่ารางวัลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก็พยายามทำรวมจิตรวมใจพนักงานทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านนะครับในการดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องหาทางลดขยะให้ได้นะครับเราจะเอาขยะมาทำปุ๋ยมัดเราจะลดพลังงานลดโลกร้อนหลายๆอย่างทำบ้านเมืองให้เขียวให้สะอาดให้น่าอยู่ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกๆคนเราได้รับรางวัลที่เป็นที่หนึ่งของประเทศเห็นรางวัลหนึ่งคืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกประเทศนักเรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์หนึ่งน้องเข้าโอ๊ตอยู่ป.6นะได้รับรางวัลในการประกวดศูนย์ฮอลล์พศรวมทั้งรางวัลของการทำความดีเป็นตัวอย่างในเรื่องของการมีใส่ใจรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บ้านก็นะครับดูแลเก็บกวาดขยงขยะนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับขับมาที่โรงเรียนก็เป็นผู้นำจิตอาสานะครับเก็บขยงขยะนะครับคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ก็มาโรงเรียนนะครับเป็นเด็กที่มีความสนใจรักโรงเรียนวันก่อนผมก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะครับครอบครัวที่บ้านนะครับน้องเข้าโอ๊ตก็ได้รับรางวัล50,000 บาทแล้วก็จะเดินทางไปรับรางวัลถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้รวมทั้งจังหวัดอุบลของเราก็ได้รับประกาศให้เป็นจังหวัดหรือเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนที่ติดต่อกันมานะครับเป็นระยะกันนะครับน้องเข้าโอ๊ตนะครับก็มีความมุ่งหวังตั้งใจที่อยากเป็นตำรวจผมถามว่าจะได้อยากเป็นตำรวจบอกว่าอยากจะจับคนที่เอาขยะทิ้งเรี่ยราดมาลักอาสาความสะอาดบ้านเมืองนี่ก็เราฟังถามว่าได้รางวัลแล้วจะเอาแบ่งให้ไผ่พ่องน้องก็เป็นคนที่น่ารักก็บอกว่าจะแบ่งให้เพื่อนร่วมงานเพราะความสำเร็จที่ได้มันได้คนเดียวเนาะได้จากเพื่อนร่วมงานจากได้คุณครูหลายๆอย่างนะครับก็มาได้ว่าจะเอารางวัลเพียงคนเดียวนี่ก็เป็นถือได้ว่าเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมขยะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน

ที่ต้องใส่ใจกันนี่ก็เป็นความสำเร็จนะครับหลายๆรางวัลนอกจากนั้นก็มีรางวัลเรื่องของผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดลำพูนเนาะรางวัลเรื่องของการนะครับดูแลเด็กดูแลเยาวชนรวมแล้วหลายๆรางวัลที่ลืมไว้ห้องก็มีนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความตั้งใจความใส่ใจของเทศบาลภายใต้การนำของผมนายกเทศมนตรีได้หล่อหลอมพนักงานเจ้าที่นะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหานะครับร่วมรับความดีนะครับสิ่งไหนที่เกิดขึ้นร่วมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับว่าขนาดนี้บ้านเราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนักขึ้นตรงข้ามอัตราการเกิดอ่ะลดลงเนาะคนที่เกิดทุกวันโรงเรียนที่มีนักเรียนนักทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่มาจากต่างชาติกันเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงว่าบ้านเมืองเราอนาคตใครจะมาดูแลบ้านเมืองนะครับเพราะว่าคนมามีลูกมาเกิดลูกแล้วก็มาค่อยเอาลูกหลังจากที่ครอบครัวแล้วแล้วก็มาแต่งงานนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงกันเทศบาลอุโมงค์ผมเนี่ยนะครับเดิมตอนที่ผมมาเป็นนายกใหม่ๆมีประชากร 14,000 กว่าคนตอนนี้เหลือ 12,500 กว่าคนหายไป 2,000 คนเทศบาลเมืองของนายกบุญน่ะหายไปจะหลายพันแล้วเนี่ยนั่นนะครับก็เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะประชากรนะครับโรงเรียนเขาจะเห็นว่าขนาดนี้โรงเรียนเนี่ยถูกยุบไปเยอะแล้วเดียวเนี่ยแต่ต่อไปจะลามไปถึงมหาวิทยาลัยนะน้ำเดียวนี่นะนะครับมหาลัยรามคำแหงโล่งกันหมดนะนะครับอาคารสถานที่ยังเยอะแยะนักเรียนมันค่อยมีกันเนาะเพราะว่าคนมันเกิดน้อยนี่ก็เป็นปัญหานะครับสำหรับผู้สูงอายุต้องยอมรับว่าเราทำอย่างใดจะต้องดูแลผู้สูงอายุนะครับเมื่อตะวันที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะสปาชีวภาพที่วัดนะครับดอยสะเก็ดนะครับวัดหนองบัวดอยสะเก็ดซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นตั้งนะครับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะครับมารอเข้าคิวกันวันเป็นร้อยคนว่ะมันมีเครื่องที่เป็นเครื่องเทคโนโลยีที่นำมาจากต่างประเทศเป็นเครื่องแล้วก็เอาเครื่องมาเท้าอุ่นแตะอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณคนประมาณ30นาที50นาทีหลวงพ่อเล่าฟังตั้งแต่5โมง6โมงเจ้าจึง6โมงแรงคนมาเข้าคิวเป็นระยะต้องจองคิวก่อนมาผมไปดูแล้วก็วันนี้มีโอกาสจะพาทีมงานไปดูว่าถ้ามีโอกาสสามารถเอามานะครับพัฒนาที่ตำบลอุโมงค์ได้ก็จะทำเนี่ยนะเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือดูแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าใดแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านสร้างความสุขความอุ่นให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็เห็นว่าคนจะทำนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ไปดูนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่นะครับวัดหนองบัวนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับในช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวละเนาะอากาศเย็นๆนะวันนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวก็ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทางนะครับรอบๆกรุงเทพมหานครปีนี้นะครับน้ำท่วมใหญ่เนาะเราเห็นแล้วหน้านะครับหน้าอินดูเปิ้ลนะครับมีที่กินข้าวมีที่กินน้ำมีที่ทายลำบากลำบนนะครับกว่าบ้านเมืองจะไปถึงนะครับติดกันเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับก็น่าเห็นใจสภาพดินฟ้าอากาศกันเนาะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับหลายที่ก็น้ำท่วมระบมกันนะครับก็ส่งกำลังจิตกำลังใจไปนะครับปีแล้วนี่ที่ในหาดใหญ่เนาะฝนตกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนกันปีนี้มันเจอที่กรุงเทพรอบๆปริมณฑลภาคเหนือของเฮานี่มีแล้วนะครับฝนตกเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่ก็ตกหนักแต่ว่ามาถึงครับที่จะท่วมละถ้าดูแล้วตอนนี้มันก็จะหมดแล้วนี่ฝนอ่ะเข้าสู่ฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพช่วงนี้คนก็จะป่วยกันเป็นไข้หวัดกันนักมาสบายตัวฮ้อนไข้ขึ้นสูง
ใครวัดใหญ่นะถ้าเฮาป่วยไข้ขึ้นสูงนี่ต้องรีบไปหาหมอนะครับบ่ควรจะดื่มน้ำเย็นกันเนี่ยดื่มน้ำอุ่นๆเนาะกินน้ำอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นน้ำร้อนให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลระมัดระวังนะครับปลายฝนต้นหนาวคนก็จะเป็นวัดเป็นไอป่วยกันมาสบายกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหลายคนถามว่าชอบฤดูอย่างที่สุดบอกหนาวยังไงชอบหนาวมันสบายมันบ่เครียดผมคนนึงนะครับที่ชอบฤดูหนาวนะฤดูฝนนี่ก็เขียวไปไหนบ้านเมืองมันเขียวต้นไม้ดอกไม้อย่างก็สวยสดงดงามกันแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยมันสบายอกสบายใจไปไหนมาไหนก็สบายนะครับปีนี้นะก็ดูสถานการณ์ว่าเปิ้นว่าจะแล้งกันนะจะแล้งกันจะแล้งกันต่อไปนะดูว่าฝนมันจะตกถึงเมื่อใดนะครับปีแล้วเนี่ยช่วงลอยกระทงฝนตกนะปีแล้วนะปีนี้กระทงมันจ้าไปเดือนบ้านเฮาเมืองเหนือเป็นห้องว่าเดือน10 2เตื้อเนาะนะครับปีแล้วเนี่ยกระทงเนี่ยมันไปตุลาปีนี้มันต้องไปนู่นนะครับนะครับพฤศจิกาพุ่นนะครับก็นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะครับกินเจนี่ก็กินพักกันเนาะงดในการกินเนื้อกันเข้าพรรษาปีนี้ผมก็มากินเนื้อนะครับมากินเนื้อสัตว์ใหญ่งดพวกวัวพวกควายกินแต่ป่าเป็นส่วนใหญ่ก็พยายามจะลดอายุเฮานักแล้วก็ต้องพยายามลดเนื้อนะครับพยายามที่จะกินพักกินผลไม้รากไม้ออกกำลังกายเป็นธรรมชาติเข้าสู่ฤดูการเทศกาลกินเจนะตอนนี้พักเริ่มแปลงแล้วเนื่องจากว่าน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลตัวให้หมูเนี่ยตอนนี้ผักบุ้งบ้านเฮาในกิโล30กว่าบาทแล้วนะผักบุ้งมาเดียวนี่นะและอาจจะถึง50บาทแล้วนะแต่กินกรุงเทพนี่เห็นออกเข้ากิโลเป็นร้อยกว่าผักบุ้งอ่ะอาจจะเป็นแต่เพราะว่ามันฝนทิ้งฝนรอบๆปริมณฑลหมู่นั่นเนาะแหล่งที่ปลูกผักบุ้งสู่ตลาดกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมหมดจึงทำให้ผักบุ้งบ้านเฮาตอนนี้ก็ราคาดีนะครับเราจะเข้าสู่เทศกาลกินเจแฮมก็เข้าใจว่านะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็จะได้ขายผักในราคาที่ดีนะรวมทั้งผักกาดจ้อนผักบุ้งตะเภาโหระพาช่วงนี้ตะเภาโหระพาก็ราคาดีเพราะว่ามันเจอฝนเนาะฝนนักฝนตกติดต่อกันหลายวันช่วงก่อนนะครับผักตะเภาโหระพานี้ก็จะไปค่อยงามกันนะครับตะเภาโหระพาตอนนี้ก็มัดหนึ่ง6-7บาทกันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนเฮาช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนี่ก็เฮาไปดูน้ำท่วมเมืองจันทน์เห็นก็เห็นทุเรียนมันตายกันเป็นร้อยเป็นพันนะครับโอ้เห็นแล้วหน้าอินดูเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์น้ำท่วมตายกันนะครับเป็นแถวนะครับหมดเนื้อประดาตัวเลยเนาะนะครับเห็นแล้วก็เนี่ยชีวิตเกษตรกรหลังสู้หน้าซาฟ้าสู้ฝนมันมาแน่บนนอนกันมาเจอน้ำท่วมลำไยเขาเนี่ยน้ำท่วมนะครับบางทีท่วมไปเดือนมันก็บาดตายนะแต่ทุเรียนเนี่ยมันแอร์มันคงมาชอบน้ำแต่ใดเห็นภาพทางสื่อต่างๆโอ้คนจันทบุรีก็ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องเมืองจันทน์ตัวเนื้อเพราะจันทบุรีกับลำพูนเนี่ยภูมิอากาศตีโป่งน้ำร้อนสอยดาวเนี่ยภูมิอากาศมันเหมือนกันผมเคยไปเยี่ยมมาละมันปลูกลำไยเยอะแล้วเปิ้นก็ลำไยบ้านเฮาเนี่ยไปปลูกนะต้นตำรับของเปิ้นแต่เปิ้นเนี่ยบริหารแบบมืออาชีพดูแลใจใส่เป็นอย่างดีต้นหนึ่งได้เป็น100 200 300กิโลเปิ้นสางกิ่งแต่งกิ่งเป็นอย่างดีนะครับก็ลำไยช่วงนี้นะครับในส่วนถึงบ้านเฮาก็เป็นช่วงเป็นห้องเดือนตุลาเนาะเดือนตุลาเนี่ยคนจะไม่ค่อยทำลำไยนอกฤดูกันนักเพราะว่ามีคำกล่าวว่าตุลาพาเศร้าตุลาตกต่ำเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันออกเจ้าออกดอกดียาวเป็นศอกกว่าน่ะเจ้าลำไยเดือนตุลานี่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยติดมันไม่ค่อยติดกันเนื่องจากมันไปเจอหนาวเจอหมอกเจอหลายหลายอย่างแต่ก็มีเซียนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกๆปีนะครับผมก็จะไปดูอยู่ตังเวียงหนองล่องแม่เลี้ยงร้าน
ชุชาดาพาณิชย์เนี่ยแกก็ทำลำไยเดือนตุลาทุกปีกำลังเริ่มทำแกบอกแกก็ได้ผลผลิตดีขายกิโล40-50ทุกปีถ้าไผ่ทำลำไยเดือนตุลาได้เนี่ยราคาถึงดีนะครับบ้านเฮาก็มีไอ้นะครับไอ้คำบ้านสมณะตำบลต้นธงนะครับที่ทำลำไยเดือนตุลามีไอ้มานะที่อยู่ที่เมืองง่าที่ทำลำไยเดือนตุลาหลายๆคนก็ทำผมก็จะลองทดลองทำนะครับตอนนี้กำลังเริ่มสะสมอยู่ก็จะทำเสาสองตุลาเนี่ยครับจะทำลำไยเดือนตุลาพารวยเสี่ยงเอาเสี่ยงเอาเพราะปีนี้ดูแล้วอากาศมันคงจะหนาวเหมือนปีที่ผ่านมานะมาลำไยก็ดีบะม่วงก็ดีเกษตรกรบ้านเฮาก็ท้อกันไปเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเฮาถึงแม้ว่าจะมาเหมือนเมืองจันแต่ว่าราคามีปัญหานะครับลำไยผมสอบถามคนขายกล้าผลไม้แถวตั้งแม่อาวุ่นอ่ะคนบอกว่าปีนี้ลำไยขายดีมั้ยล่ะหลังจากปีก่อนลำไยขึ้นมีคนมาซื้อกล้าลำไยขายดีเพราะว่าปีนี้ลำไยราคาดีลำไยมีน้อยแล้วก็มะม่วงตอนนี้คนเริ่มล้มมะม่วงละเพราะว่ามะม่วงปี2ปีที่ผ่านมามะม่วงราคาบ่ดีคนก็ล้มมะม่วงมาปลูกลำไยแทนทำละแล้วประเดี๋ยวมีผลไม้พืชชนิดใหม่คือเสาวรสเนี่ยเคยจิ้มเสาวรสก่อน้ำเสาวรสเนี่ยเสาวรสนี่กำลังราคาดีมีคนส่งเสริม6เดือนแล้วได้ผลพิษละกิโลนึงก็30บาทเนี่ยแต่ว่าถ้ามันราคาดีตลอดนี่ไปมันก็น่าจะดีแต่มันบ่แน่เวลาคนปลูกนักมันก็ถูกเนาะพืชเกษตรนะครับเสาลดก็ปลูกกันคนละเล็กละน้อยกันเนาะก็ลองทดดูหลายๆอย่างทำเกษตรผสมผสานอย่างที่ตำบลอุโมงค์ที่นะครับรองนายกประยูนเคยมาเล่าฟังเฮาเนี่ยเพื่อทำเกษตรผสมผสานทำพืชรายวันตะเภาโหระพาได้เงินทุกวันนะปลูกผักบุ้งผักคะน้าปลูกไอ้ผักกาดแล้วปลูกขายปกติแต่เพิ่นจะขายกับตลาดบ้านเฮาแต่ว่ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่รองประยูนเนี่ยเพิ่นขายเฮือโลซัดเพิ่นขายเอาไปแพ็คกันแพ็คขายมีชั้นคณิตมีคนที่ทำงานในเพิ่นห้องว่าในห้องที่มีห้องแอร์หมดนะเพิ่นแพ็คกันในห้องแอร์กันหมดแพ็คส่งโลซัดแพ็กส่งบิ๊กซีกันก็ทำให้เพื่อนมีคุณภาพชีวิตดีๆมีรายได้และผลพิษกำหนดสามารถกำหนดได้ว่าวันพักบุ้งวันนี้เอ็มซับ8วันเพื่อนจะได้ขายพักบุ้งกิโลเท่าใดเพื่อนกำหนดราคาให้ล่วงหน้าต้องไปเสี่ยงเอาวันพักกาดวันนี้แข่ง30วันพักประกาศเพื่อนจะได้ราคาเท่าใดนี่ก็เป็นพืชนะครับเศรษฐกิจที่นะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับมาแวะแอลที่ตำบลอุโมงค์ได้เนาะตำบลอุโมงค์เฮาเนี่ยเฮาปลูกลำไยอีเบี้ยวเขียวลำไยอีเบี้ยวเขียวเนี่ยเฮาขายกิโลร้อยกันนะลำไยอีเบี้ยวเขียวเนี่ยเป็นของดีเป็นผลไม้ GI ที่ได้รับการประกาศคือเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมีรสชาติกรอบหวานเกินไปลูกโตนี่ก็คนสั่งจองมาเป็นระยะวันก่อนมีนะครับคนจากอำเภอฝางโทรมาสอบถามผมเพื่อนเอาลำไยอีเบี้ยวเขียวปลาเศร้าอุโมงเนี่ยไปปลูกที่ฝางว่ะไปปลูกที่ฝางแล้วเพื่อนหามาจะขายที่ไหนขายกิโลเท่าใดยังไงก็แนะนำให้เพื่อนไปเพื่อนก็ขายได้ราคาดีถึงแม้บ่ขายได้บ่ได้ขายกิโลร้อยเพื่อนขายกิโล40บาทเพื่อนปลูกอีเบี้ยวเขียวประมาณ30ต้นเพื่อนเล่าผมฟังนะเพื่อนเอาลงขายขึ้นไม่กล้าขายส่งเพื่อนขายได้แสนไปกันนะนี่กับต้นหนึ่งก็ได้ถึง 4,000 กว่าบาทลำไยอีเบี้ยวเขียวมันติดเยอะแสดงว่าเอาไปปลูกที่ไหนเพื่อนส่งมาให้ผมจิ้มจากเมืองฝางนะรสชาติมันประกอบสู้ของปลาเศร้าอุโมงค์มาได้มันอาจจะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศกันวันก่อนท่านในอำเภอเมืองละปูนท่านดลยภาพเนตรใสเนี่ยเกษียณอายุราชการนะครับเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเอาลำไยเบี้ยวเขียวอุโมงค์ปลาเศร้าไปปลูกเมืองน่านเน้อนายกไปแอวกันสำหรับ30กันยาที่ผ่านมานะครับก็มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเนาะมีข้าราชการมีทั้งเอกชนมีทั้งพนักงานเจ้าที่คนที่ทำงานราชการเนี่ย60ปีเนี่ยเพื่อนก็เกษียณละ
กษียณแล้วไปก็ได้ไปอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวไปทำฮั่นทำนี่ก็ดีใจครับคนเกษียณแล้วคนมีเงินเดือนเนาะมีเงินเดือนสามารถไปใช้ต่อได้แต่อาจจะมานักเต่าเงินเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ารายจ่ายมันก็ลดลงสังคมก็ลดลงต้องเสียค่าน้ำมันมาเนาะคนกลายครับจังหวัดอปูนเฮาคนที่เกษียณอายุราชการก็มีนะครับอันรองผู้ว่าการจังหวัดอปูนท่านโยธินประสงค์ความดีอันนี้ก็เป็นอยู่อปูนมาเมินเป็นทั้งปลัดอำเภอนายอำเภอตุ้งโหจ้างนายอำเภอแม่ทานายอำเภอเมืองปจรองผู้ว่านะครับก็ครบอายุเกษียณราชการพอดีได้ไปอยู่กับครอบครัวนี่ท่านปลัดสมชัยอันนี้ก็เป็นลูกม่อของจังหวัดอปูนนะครับทำงานอยู่สระกังอปูนเป็นปลัดอำเภอนะครับแล้วก็มาเป็นปลัดจังหวัดนะครับก็เกษียณอายุรายการเกษียณแล้วก็อยู่อปูนอยู่รวมทั้งในอำเภอรวมท่านรองโยธินนะครับเกษียณแล้วก็ยังอยู่อปูนอยู่นะครับในอำเภอเมืองอปูนท่านดลภาพเนตรใสเนี่ยก็เป็นคนเมืองน่านมาอยู่อปูน9เดือนนะเพิ่นก็ว่าม่วนมีความสุขเป็นคนใจดีใจเย็นวันก่อนผมก็ไปส่งเพิ่นนะครับเพิ่นก็เอาลำไยอีเบี้ยวเขียววันเสาร์ที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนรายการต่างๆก็ไปส่งไปนอนเมืองน่านไปแอลครับเพิ่นก็นะครับมีลูกเรียนแพทย์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็แม่บ้านเพิ่นก็เป็นพยาบาลอยู่เพิ่นก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักก็ดีใจครับคนที่เกษียณทุกระดับนะครับทำงานมาด้วยความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาของการเป็นข้าราชการนะครับถึงเวลาเกษียณถึงเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้ทำโน่นทำนี่ไปไหนมาไหนก็ได้สบายต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในระเบียบต้องอยู่ในระบบคำสั่งนี่ก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ทำงานมาสำหรับคนเป็นนักการเมืองนั้นนะครับมันมาเกษียณเนาะมันมีวันเกษียณเอาเจ้าบ้านเป็นคนกำหนดว่าก็ทำงานกันมันเหมือนข้าราชการกันนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านที่เคารพครับตอนนี้ก็5นาทีเนาะ5นาทีนะครับก็จะหมดรายการทันโดเทศบาลซึ่งวันนี้ผมขยันวิภูมิชัยมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆนายกเทศบาลหลายที่หลายแห่งกันก็อยากถือโอกาสนำเรียนว่านะครับรายการของเฮาก็จะจัดกันทุกวันพุธเนี่ยจะมีนายกคุณมานายกมาหมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นุบิโนจะบันได้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสำหรับผมวันนี้นะครับถ้าท่านนะครับผมจบรายการแล้วท่านแอดไลน์ผมเนาะเบอร์โทรผม0819608699แล้วผมจะมอบของส่งของไปถึงที่บ้านท่านเนาะจำนวน5คนนั่นก็เป็นรายการที่ได้อู้คุยกับสันนิบาตวันนั้นและรายการต่อๆไปกำลังจะอู้คุยกันอยู่ว่าเขาจะมีรูปแบบอย่างไรสำหรับผมมาวันนี้มารายการก็เลยโอกาสที่จะมอบของเล็กๆน้อยเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการฮัลโหลของเทศบาลซึ่งเป็นข่าวสารเนื้อหาสาระที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นักก็เป็นประโยชน์น้อยพอสมควรหลายเรื่องหลายราวสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากถือโอกาสได้กราบเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าครับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนบ้านเราเนี่ยป่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคไตเป็นโรคมะเร็งอ่ะ4โรคนี้กันเยอะมากสาเหตุเกิดจากยังเฮาฮู้ก่อเกิดจากอาหารเป็นส่วนใหญ่เนาะเฮากินอาหารที่มันหวานเกินไปมันเกินไปกินที่มันปิ้งๆย่างๆทุกวันเนี่ยนะครับเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดพอละอ่อนรุ่นใหม่มาเดียวมันค่อยกินพักกันแล้วกินแต่อาหารที่ฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมันสะสมเข้าสะสมผมก็สะสมจะป่วยเป็นมะเร็งนะครับสโตกเนี่ยตอนนี้คนเป็นสโตกกันเยอะเนาะสโตกเนี่ยเป็นภัยเงียบอยู่ๆมันก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ๆปากเบี้ยวปากบิดอู้บ่ชัดอาการเหล่านี้เป็นห้องว่าสโตกทางรักษาได้อย่างเดียวคือต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเดียวมันเหมือนอาการคนเป็นเหล้าเมาเหล้าบางคนว่าเมาเหล้ามันเป็นอย่างเด้อมันก็เมาเป็นประจำเนี่ย
หลายคนก็เป็นปล่อยวันคืนไปไปแล้วรักษาไม่ได้ละเป็นอัมพฤกษ์แต่บางคนเนี่ยนะครับถ้ารักษาโวยไปโรงพยาบาลโวยเนี่ยปีกมาบ้านเป็นกายภาพดีอย่างดีเนี่ยก็ยังใช้เวลา 2-3 เดือนก็ยังดีอยู่ยังมีโอกาสหายมีโอกาสฟื้นมาถึง 100% กับ 70-80% อยู่บ้านอยู่จองอู่จากขับรถขับราได้อยู่ขับสต๊อกเนี่ยเท่าที่สัมผัสได้เกิดจากการที่เฮาเป็น NCD คือเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วเฮากินยาพ่องกินยาพ่องนึกว่ามันเรื่องหายแล้วมันเป็นยังเกิดมันเป็นสต๊อกมานะครับ1669จะเป็นทางรอดทางเลือกที่พาท่านไปสู่โรงพยาบาลถ้าท่านฉุกเฉินถ้าท่านมีอาการนะครับฉุกเฉินแบบนี้เรียกใจ1669ก็จะพาท่านไปสู่โรงพยาบาลนุบวยคือปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่อยากมีโอกาสวันที่1พฤศจิกายนเฮาจะวิ่งเนาะรณรงค์สต๊อกกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เสื้อก็สั่งซื้อแล้วปูนเฮาก็จะรวมพลังกันทุกอำเภอนะครับสำหรับเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่31ผมจะรณรงค์พี่น้องอุโมงค์ปั่นจักรยานครบ11หมู่บ้านเพื่อรณรงค์ให้เฮาลดนะครับลดสต๊อกเนี่ยฮึฮู้ถึงว่าพิษภัยของสต๊อกเนี่ยมันป้องกันได้นะมันแก้ได้โดยลดกินหวานกินมันกินเค็มกินเผ็ดออกกำลังกายทำจิตให้แจ่มใสบ่เครียดครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่นะครับติดตามรายการฮัลโหลของเทศบาลจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนวันนี้ผมขยันวิภพชัยนายกเทศมนตรีตำบลละมงนะครับมาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆมาอู้จากกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านขอบคุณสวทลำพูนที่เราเป็นพันธมิตรกันมาปีแล้วได้ปีต่อไปขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการนี้และสำหรับ5ท่านโทรเข้ามานะครับหรือแอดไลน์มา5คนแรกผมก็จะส่งของที่ลึกเล็กๆน้อยไปถึงที่บ้านท่านภายในวันนี้ครับขอบพระคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้
7: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉิน อำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 39.0 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 924.8 มิลลิเมตรลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.3 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 31.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 19.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 8 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 16 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: สื่อ ื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้นะอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวคราวมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวิจิโอมก็จะรีบนะครับแวะไปงานแถลงข่าวนะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดลำพูนนะครับก็มีประชุมกันวันนี้10โมงครึ่งที่ห้องพิธีการชั้น3สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับก็มีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็คอนเฟอเรนซ์เข้ามาที่ห้องประชุมนั่นนะเดี๋ยวจะโยมก่อนจะไปทำข่าวแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้ามาอู้มาเอ๋ยมาเล่าต่อคือครับทีมงานสวทลำพูนและหลังจากนั้นก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบในเรื่องของการปฏิบัติเนาะการเงื่อนไขรวมถึงการจ่ายต่างๆเนาะการรวบรวมหลักฐานอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอู้คุยกันนะครับนะติดตามกันได้ที่ทาง Facebook นะหรือว่าทางคลื่น FM 95 MHz สวทลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ทักทายกันช่วงแรกจะนี่นะครับก็ไปพักฟังเพลงกิจกรรมเนาะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับมาเอามาช่วยร่วมสร้างจังหวัดละปูนกันก่อนนะครับผู้ฟังครับอย่างที่หลายท่านได้ทราบเนาะว่าวันนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากที่บ้านห้วยละนะตำบลป่าพลูแล้วก็แห่ง2หมู่บ้านนะครับก็ทางสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์นะจังหวัดละปูนเนาะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งนะครับทางพม.ก็ต้องการและก็ต้องการด่วนเลยในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือผ้าห่มตีนอนเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้น้ำปัดลอยหายตัวน้ำไปหมดนะครับสำหรับท่านที่ประสบเหตุในครั้งนั้นนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนก็รวมกับ CSR ลำพูนนะครับเปิดรับบริจาคเรื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลดนะเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ 17:30 นาทีเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่ศรีบุญเรืองนะตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนนะครับเบื้องต้นก็มีบ้านเรือนประชาชน

บ้านเขาเนาะก็มารวมกันนะครับย่ำกันทำกรรม1สามารถบริจาคได้ตีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนะครับพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

Namaste. กลับมาป้ากันนะครับช่วงนี้เนาะหลังจากช่วงที่แล้วได้อู้กันในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านฮงนะครับแต่ว่านี่นะครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการละปูเนาะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุดังกล่าวนะครับแล้วก็เร่งสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายนะสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานเนาะเบื้องต้นนะครับตอนที่ทราบนี่ทางอำเภอบ้านฮงเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจละพบบ้านเรือนเสียหายกว่า 80% เลยนะครับปัจจุบันนี้น้ำลดลงละสามารถสัญจรได้ละนะครับเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่นะครับเตรียมรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบเหตุอุทกภัยเบื้องต้นผู้ว่านะครับก็ได้มีข้อสั่งการ3เรื่องเนาะหลังจากการสำรวจพื้นที่แล้วนะครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ำนะเพื่อบริการจัดการและก็ควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองนะอ่างเก็บน้ำก้าหรือว่าเขื่อนคืออยู่ในระดับตีเหมาะสม2ครับข้อสั่งการที่2นะผู้ว่าก็หึ่งสำรวจและก็ปรับปรุงทางน้ำกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็ข้อสั่งการที่3นี่เร่งให้ความช่วยเหลือเนาะและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการจัดเตรียมเอกสารในส่วนของประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่นะครับหลังจากนี่นะครับหลังจากดีเจอมคราวนี้แล้วนะคุณผู้ฟังครับก็จะขอตัวนะคุณผู้ฟังครับไปร่วมงานแถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรือนาช่วยผู้ประสบภัยจ่ายกาสินใหม่ทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดลำปูนตีสารกลางจังหวัดลำปูนนะครับก็จะมีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับแล้วก็มีนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะแล้วก็พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงเลยในจังหวัดลำปูนก็จะเข้าไปร่วมกันฟังการแถลงข่าวแล้วก็จะได้เอาข่าวสารที่ได้รับฟังรับทราบนะครับมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะครับจากทีมข่าวสวทลำพูนนะครับซึ่งที่ประชุมครั้งนี้วันนี้เนาะ10โมงครึ่งนี่นะก็จะมีดร.สมพรสืบทวินกุลนะครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมการประชุมเพิ่มทันหนึ่งตะกี้กระตกหล่นบันไดอู้จื้อทันไปนะครับเดี๋ยวดีเจโอมขอตัวคุณผู้ฟังกันเน้อไปทำข่าวไปติดตามการแถลงข่าวก่อนนะครับสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ก็จะเน้นไปตีร่วมสร้างจังหวัดลำปูนกันก่อนเนาะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับเน้นย้ำการทำกรรมหนึ่งทำรับท่านใดตีต้องการช่วยเหลือเนาะผู้ประสบเหตุอุทกภัยนะน้ำหลากตีบ้านโฮงนะครับก็สามารถนำสิ่งของนะจำเป็นนะไปบริจาคได้นะจุดรับบริจาคอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสำนักพม.พม.จังหวัดลำปูนนะครับไปได้เลยตีสาระกลางเนาะก็เชิญชวนทุกท่านเลยแล้วก็ดิจิโอมลาไปก่อนแต่ละวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสาขาอุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะ
1: รัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมระบบขนส่งอาหารรับมือฝนตกหนัก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันทีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนังชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าเตรียมปล่อยรถโมบายจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลังน้ำลด
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและปรับแผนการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถและกำลังพลช่วยลำเลียงสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการเดินทางขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วม เบอร์ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงร่วมกับร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดเมนูทางเลือกในราคาประหยัดที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเริ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมประสานผู้ประกอบการนำสินค้าจำเป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนทั้งการลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้เตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคและชุมชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุริมปราศภาภาครายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มสูงสุดยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านในจังหวัดยะลาเนื่องจากการข่าวเชิงลึกแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพล
9: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในช่วงการผัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงลึกระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่บ้านเงาะกะโปที่แจ้งว่ามีถังแก๊สสูญหายไปจำนวน3ถังพร้อมความพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุดมีรายงานพบรถกระบะอีซูซุสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเรียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบันนังสตาและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงต้องสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบันนังสตาโดยจะคุมเข้มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้อัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: สวัสดีครับ
2: ก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับโดยผมกิติพิษดาชนนบดนักวิชาการเกษตรครับผม
1: ค่ะดิฉันปาริกาเกิดศรีนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะ
2: ครับเราจะมาพบกันทุกวันพุธสัปดาห
1: ์เว้นสัปดาห์
2: นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเราโอกาสมาพบกันอีกครั้งภายใต้บรรยากาศสถานการณ์นะครับที่ฝนฟ้าเรื่องอากาศเรื่องน้ำท่วมนะครับทางบ้านโฮ่งนะตำบลป่าพูนะห้วยละแถวนั้นนะครับก็ยังเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีน้ำท่วมน้ำป่าในหลักก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพยากรณ์อากาศวันนี
1: ้ค่ะ
2: เจด้า
1: ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศของภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนตกลดลงค่ะแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองค่ะลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองค่ะลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดดันอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศไทยค่ะอันนี้มาดูพยากรณ์อากาศภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือตอนบนค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็กลับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดนะคะได้แก่แม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็เชียงใหม่ภาคเหนือตอนล่างนะคะ 60% มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรค่ะค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมันโดยสภาพเนี่ยมันอยู่ในแอ่งอยู่เป็นแอ่งกระทะเขาเรียกว่าแอ่งเชียงใหม่ลำพูนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีลมฝนพัดเข้ามาที่เชียงใหม่อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไหลมาทางลำพูนเราได้แม้แต่ลำพูนเองถ้ามันก่อเมฆฝนอะไรที่ลำพูนมันก็มีสิทธิ์พัดไปทางเชียงใหม่ได้โดย 2-3 วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฝนตกหนักที่ดอยติ๋นนะแต่ที่ป่าซางของเรานี่ก็มีตกแต่ว่าไม่ได้หนักเขาเรียกว่าภาษามันเขาเรียกว่าเลนบอมนะงั้นก็ให้มันระวังนะครับโดยพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงเนี่ยประจำวันที่7ตุลาคม2569นะครับอันนี้ออกอากาศตอน6โมงเช้านี่เองก็คือภาคเหนือเนี่ยมันจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนะในกรณีนี้เชียงใหม่เนี่ยพอมัน ถ้ามันมีเชียงใหม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยลำพูนเราก็ต้องมันระวังเหตุผลเพราะว่าถ้าฝนตกมันดีเชียงใหม่เยอะๆอย่างเงี้ยมันตกน้ำทั้งหมดของเชียงใหม่เนี่ยเกือบจะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปเนี่ยมันไหลลงแม่น้ำปิงพอมันไหลลงแม่น้ำปิงอ่ะแม่น้ำปิงมันก็ไหลมาทางลำพูนนะครับมันก็จะมีถ้าน้ำปิงมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากที่เราเห็นที่เราทราบกันเนี่ยทางฝายที่มันกั้นแม่น้ำปิงเนี่ยมันมีหลายฝายมากบางทีมันล้นเนี่ยทางเขตอำเภอเมืองอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันไม่ล้นเนี่ยพอมันเยอะๆมากฝนตกทางแม่ทาอำเภอแม่ทามันก็ไหลลงแม่น้ำแม่ทานะครับมันก็ไปชนกับแม่น้ำกวงก็เกิดแม่น้ำทางแม่น้ำปิงมันเยอะมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำปิงหนุนมันก็ทำให้การระบายน้ำหรือว่าการไหลของลำน้ำแม่ทาในแม่น้ำกวงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไหลลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่ทางป่าซางหรือว่าเขตชุมชนแถวนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชียงใหม่มันก็จะส่งผลถึงลำพูนเองก็จะส่งถึงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวัง รียมความพร้อมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สถานการณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปบางทีมันตกปุ๊บแล้วมันตกแช่ตกนานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หรือว่าน้ำป่าไหลหลากแม้แต่ทาง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางห้วยละตำบลป่าโพแล้วก็ 3-4 ชุมชนตรงนั้นนะครับก็มีปัญหานั้นก็ทางจังหวัดและว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปให้การช่วยเหลือได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือเรื่องของบริเวณที่มีการก่อสร้างอะไรต่างๆเงี้ยเพราะว่าวันนี้มันมีการเปิดหน้าดินเวลาอะไรต่างๆเวลามันมีเศษวัสดุก่อสร้างเศษอะไรตรงนั้นหากเกิดการน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยมันก็จะพัดพาเศษวัสดุหรือว่าเศษอะไรต่างๆอันนี้เบื้องต้นก็เป็นพวกเศษดินอะไรเงี้ยอาจจะมาทับถมได้อันนี้ก็ให้ชุมชนหรือว่าเกษตรกรอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะครับก็ในส่วนของจังหวัดลำพูนของเราเองนะครับระดับน้ำเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ปกตินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดก็อยู่ที่24ปริมาณน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับก็อยู่ที่ตำบลแม่ลานอำเภอลีนะครับฝนสูงสุดก็อยู่ที่ 36.8 มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่ตำบลก้ออำเภอลีก้อนี่ดีหน่อยที่ว่าถ้ามันตกที่ก้อมันก็ไหลลงดอยเต่าไหลลงทะเลสาบแม่ปิงตรงนั้นนะครับมันก็จะไม่ไหลข้ามเขามาทางนี้นะครับส่วนไปเรียกมาน้ำฝนเนี่ยให้เราจำตัวเลขอย่างนี้ก็คือ0ถึง35มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าเป็นระยะปลอดภัยนะครับ35ถึง65นี้ก็เป็นความเสี่ยงน้อยนะครับทีนี้ตอนนี้ของเรามันอยู่ที่ 36.8 เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับผมนี่ก็ให้เฝ้าระมัดระวังกันนะครับผม
1: ค่ะก็มีอีกระลอกนึงนะคะวันที่9ถึง13ตุลาเนี่ยค่ะยังมีฝนตกอีกนะคะฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะยังมีฝนตกฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะระหว่างฝนตกอาจมีลมกระโชกแรงค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะที่มีฝนตกต่อเนื่องหรือว่ามีฝนสะสมอยู่แล้วนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันอีกนิดนึงค่ะ
2: ให้เตรียมการเตรียมอันข่าวมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับช่วงน้ำท่วมช่วงนี้น้ำท่วมเป็นกระแสแล้วก็สร้างความเสียหายมันอาจจะไม่ได้ท่วมขังมันอาจจะตรงแช่แต่ว่าความเสียหายที่มันทิ้งไว้อ่ะยาวนานนะครับอย่างที่เราเห็นนะในกทม.ใน8ริ้วในฉะเชิงเทราหรือว่าในบริเวณรอบข้างเราก็ยังเห็นว่าน้ำมันยังไม่ลดบางทีโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์นะโดยพี่น้องเกษตรกรอย่างเงี้ยบางทีเรามีเครื่องเกษตรกรอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องอะไรที่เราใช้ในการประกอบอาชีพบางทีมันท่วมมาท่วมแช่ถ้ามันเสียหายอย่างเงี้ยมันก็เป็นมูลค่าที่สูงสำหรับเราเพราะกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยก็ดีหรือว่าข้าวโพดอะไรต่างๆก็ดีที่อยู่ทางนั้นอ่ะพอมันเสียหายมามันจะเป็นขาดเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็จะทำให้เราเสียหายได้เนาะแล้วก็เป็นข้อควรระวังนะครับการใช้ไฟฟ้ากรณีน้ำท่วมหรือน้ำขังเนี่ยอย่างเช่นที่น้ำเนี่ยเราเห็นว่ามันท่วมแป๊บเดียวแต่ว่ามันท่วมสูงแล้วท่วมแล้วมันหลากไปเลยมันก็จะมีเรื่องของความเสียหายทิ้งไว้โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะถ้าเป็นเรื่องของฝุ่นควันอะไรอย่างเงี้ยเรายังมองเห็นหรือว่าความเสียหายมันยังตรวจสอบได้แต่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นฟังเสียงก็แทบไม่ได้ยินนะครับมันไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องมีวิธีการก็คือ7ข้อควรระวังครับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกบ้านนะครับควรใช้สายแบบกันน้ำหรือมีสายดินและเครื่องตัดไฟรั่วก็พวกเบรกเกอร์แบบใหม่นะครับที่มันมีแบบเขาเรียกว่าเบรกเกอร์แมกเนติกอย่างเงี้ยที่มันมีเวลาไฟเกินมีไฟรั่วมันจะตัดอัตโนมัติถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นคัตเอาท์เนาะที่เป็นเซรามิกกระเบื้องที่เราคอยยกลงนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นเบเกอร์เป็นอะไรอันนี้มันจะตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ควรใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่เปียกเช่นปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้สำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรบางทีเราใช้ซับเมิร์ดก็คือสูบน้ำใต้ดินบางทีเราใช้ไฟฟ้าอย่างเราต่อสายไปบางทีเราไม่รู้แล้วน้ำมันท่วมเงี้ยอุปกรณ์มันท่วมเรามันอย่างที่บอกเรามองไม่เห็นอะไรต่างๆถ้าเกิดเราใส่รองเท้าหรือว่าบางทีมันสะดวกเท้าเปล่าเดินไปดูเงี้ยถ้ามันไฟรั่วไฟอะไรมันก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้นะครับห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนบนที่ชื้น อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าบางทีพี่น้องเกษตรกรเวลาเรามีแล้วว่าเหมือนเราทำผามงัวผามอะไรเนี่ยเราจะต่อเดินสายไฟไปอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ผามงัวผามอะไรที่เราอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรงเรือนเก็บรถแท็กเตอร์เก็บเครื่องมือการเกษตรอย่างเงี้ยพอมันน้ำท่วมไปมันเราไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนอันนี้ก็ให้มันระวังอย่าไปสัมผัสโดยตรงก็คือถ้าไอ้ที่เราต่อไปอ่ะมันมีเบรกเกอร์มีคัตเอาท์หรือว่ามีใช้ปลั๊กเสียบอะไรเงี้ยเราก็ถอดออกก่อนแล้วค่อยๆไปดูค่อยไปสำรวจนะครับแล้วก็หากน้ำท่วมบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าและขนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงอันนี้ก็ชัดเจนเวลามันมีแนวโน้มว่าหรือว่ามีประกาศนะจัดเตือนภัยอย่างที่เราเห็นว่ามีน้ำแดงประกาศหมู่บ้านหรือว่ามีลายกลุ่มหรือว่าทางของเรียกว่า SMS message ข้อความของปภ.ที่แจ้งเตือนนะครับอันนี้เราประเมินแล้วว่าบ้านเราตรงนี้มันมีจุดเสี่ยงมันคือท่วมหรือว่ามันน่าจะท่วมเราก็ตัดพวกไฟฟ้านี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำกลับมาใช้ห้ามซ่อมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเองอันนี้สำคัญเลยบางทีเราคิดว่าบางทีมันไปเก็บกระติกน้ำร้อนได้อย่างเงี้ยมันพัดมากับน้ำอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราเอามาใช้หรือว่าเป็นกระติกน้ำร้อนของเราเองเงี้ยแต่ว่ามันจมน้ำมันลมพัดมันตกมันแช่น้ำอย่างเงี้ยเราเอามาใช้เนี่ยมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีควรมีสายดินนะครับแล้วก็เครื่องใช้อุปกรณ์เนี่ยไฟฟ้ามาตรฐานได้มีอก.รับรองว่าที่ทุกวันนี้มันก็มีแบบราคาถูกทางสั่งออนไลน์สั่งอะไรตามแอปต่างๆบางทีมันถูกจริงแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานมอกเนี่ยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยบางทีมันไม่มีมันก็เสี่ยงต่อการไฟดูดไฟรั่วหรือบางทีเราซื้อมาแล้วมันเสียมันพังแล้วเราเสียได้เราไปเอาฟิวมันออกแล้วไปฝืนใช้โดยเฉพาะพวกปลั๊กอ่ะปลั๊ก3ตาปลั๊กพ่วงที่มันมีฟิวอ่ะคือฟิวมันขาดแล้วเราก็ไปต่อตรงอันนี้อันตรายมากก็ควรระมัดระวังนะครับอันต่อไปคือติดตั้งเบรกเกอร์อัตโนมัติและเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันไฟดูดอันนี้สำคัญเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสังเกตเรานี่คือบ้านเราเนี่ยมันสร้างมา 20-30 ปีเท่าไงโอเคเราอาจจะเปลี่ยนไฟฟ้าสายไฟอะไรเนี่ยระบบไฟฟ้าตั้งหลังไม่ได้แต่บ้านไหนที่มันยังเป็นเบเกอร์หรือว่าคัตเอาท์สมัยเก่าที่เป็นเซรามิกเนี่ยอันนี้ก็แนะนำนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเบเกอร์สมัยใหม่นะคัตเอาท์สมัยใหม่ที่มันมีป้องกันไฟดูดไฟเกินกระแสอย่างเงี้ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นว่าฟิวขาดนะเราไปเอาปลอกสายไฟเอาสายทองแดงไปใส่แทนฟิวอย่างเงี้ยอันตรายแล้วก็อีกอย่างก็คือบ้านเนี่ยมันเราเป็นบ้านไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเสียหายมาอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการเปิดไฟเกิดไฟไหม้ได้นะบางทีไม้สักทั้งหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนสายไฟทั้งหลังไม่ได้ก็แนะนำนะให้เปลี่ยนเบรกเกอร์คัตเอาท์ก็ตัวนึงก็โดยมาตรฐานก็ดูตามคือสายไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็เนี่ยของบ้านเราก็มีแถวๆเนี้ยนะครับไปทางจำฟ้าหรือว่าไปทางโคบอลฮอลไทยวัสดุอะไรก็มีเรื่องราคาเนี่ยก็ตามกำลังทรัพย
1: ์
2: แต่ก็ให้มันมีมอกอันนี้สำคัญเลย
1: ใช้ที่ปลอดภัย
2: ใช่ที่ปลอดภัยเนาะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับ
1: เรื่องไฟฟ้ากันแล้วมาน้ำลดแล้วล้างบ้านกันอย่างไรค่ะให้เราตัวเราเองอะค่ะปลอดภัยค่ะอันดับแรกนะคะเช็คก่อนเข้าบ้านเช็คยังไงดูความมั่นคงของบ้านค่ะระวังลื่นล้มนะคะแล้วก็ระวังที่เราไม่ระวังได้ก็คือไฟดูดระวังสัตว์มีพิษอันนี้สำคัญแล้วก็สับปลั๊กกัดเงาไฟฟ้าเนี่ยค่ะลงให้ช่างนะคะตรวจระบบไฟฟ้าเองหากไม่มั่นใจนะคะสวมรองเท้าบูทหรือว่ามีถุงมือค่ะและก็หน้ากากค่ะเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะก่อนลงมือทำความสะอาดบ้านของเรานะคะแล้วก็ทำความสะอาดและล้างพื้นผิวบ้านนี้ทำยังไงนะคะก็แยกขยะค่ะและของเสียหายล้างพื้นผนังค่ะคราบตะไคร้น้ำหรือว่าคราบสกปรกค่ะและของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอันนี้แล้วก็ซักพึ่งของที่เราใช้เสร็จแล้วค่ะตากให้แห้งระวังนะคะอับชื้นแล้วก็มีเชื้อราอย่างนี้หลังทำความสะอาดนะคะเราก็ทำความสะอาดตัวเองด้วยการอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะ
2: ล้วก็อีกอย่างก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่อันนี้ข้อมูลจากสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขจังหวัดของเราเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าฝนปลอดภัยสูงไวไม่ล้มนะครับอันนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็ประมาณ 50-60 อัพนะโดยเฉพาะจังหวัดของรูนของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่อยู่ในเมืองก็ให้ระมัดระวังนะครับก็สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะครับเพื่อหน้าฝนปลอดภัยสูงไวไม่ล้มเนี่ยพื้นที่ลื่นนะครับเพราะว่าบางถ้าหากอยู่ตามสวนไร่นาเนี่ยมันก็จะมีพอฝนตกหมาดๆมีความชื้นเนี่ยมันก็จะมีความสว่างความเสี่ยงนะที่เป็นพื้นที่ลื่นนะครับแล้วก็การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมบางทีเราสวมรองเท้าแตะแล้วพื้นมันลื่นอ่ะมันใช้ไปนานๆพื้นมันสึกหมดพอไปเหยียบโดนลื่นอย่างเงี้ยมันก็จะลื่นได้นะครับแล้วก็การมองเห็นลดลงอันนี้แน่นอนผู้สูงอายุกับแว่นตาเงี้ยบางทีถ้าเกิดแว่นตามันเราไม่ได้ใส่แว่นตาเราก็จะมองไม่ชัดมองมัวอันนี้ก็อย่าไปฝืนเพราะอาจจะอันตรายได้นะครับร่างกายอ่อนแรงกล้ามเนื้อลดลงทรงตัวไม่ดีสังเกตยังไงสังเกตจากตรงที่ต้องมีไม้เท้าที่ต้องมีไม้ค้ำอันนี้ก็เราให้ระมัดระวังเลยรอให้มันแห้งสนิทก่อนแล้ว

0: นะครับแล้วก็อาการที่พบบ่อยหลังหกล้มนะครับภาวะกระดูกหักปวดบวมช้ำตาร่างกายเจ็บหน้าอกหายใจลำบากปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนเพลียเคลื่อนไส้อาเจียนเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราอยู่มาเกือบ60ปีแล้วเรื่องของกระดูกเรื่องอะไรเงี้ยมันมีเรื่องกระดูกพุนเรื่องกระดูกอ่อนแอบางทีเราถ้าเรา30 40 50เนี่ยเราไปล้มไปอะไรกระดูกมันก็ไม่เป็นไรมันสมานได้โดยเฉพาะเด็กเนี่ยเด็กแขนหักนี่ต่อแป๊บเดียวฟื้นนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแขนหักเนี่ยคือหักเลยยากที่จะเชื่อมยากที่ประสานเรียกว่าเขาเรียกว่าบางรายเรียกว่ากระดูกเปราะ
1: ใช่
0: แล้วก็ลามมาเรื่องของเอ็นอักเสบเอ็นหัวไหล่อักเสบอันนี้ก็เรามาระวังนะครับเมื่อผู้สูงอายุหกล้มควรทำอย่างไรนะครับตั้งสตินะครับประเมินอาการนะครับและเรียกขอความช่วยเหลืออันนี้ถ้าล้มเนี่ยก็แจ้งไปเลยว่าล้มนะครับแม้ว่าคุณตาคุณยายถ้าเป็นอันนี้หน่อยก็เหมือนกับว่ามีนกหวีดคล้องคอไว้อะไรเงี้ยก็ดีนะครับเวลาล้มมาก็เป่านกหวีดถ้ายังมีแรงเป่านะแต่ว่าใครก็จะใช้เครื่องมันก็เหมือนกับเด็กนะครับที่เราใส่นาฬิกาที่ว่านาฬิกาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วก็กดปุ่มนี้มันก็จะส่งสัญญาณหรือว่ามันจะโทรออกอัตโนมัติเรียกว่าสมาร์ทวอทนะนาฬิกาอัจฉริยะสมาร์ทวอทหรือมีอุปกรณ์อันนี้ก็แนะนำนะครับหรือว่าบางท่านก็ถ้ามีความพร้อมก็ติดกล้องวงจรปิดไปดูพ่อดูแม่ดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเราก็เวลามันมีการเคลื่อนไหวมีการล้มพ่อมันก็จะแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็อย่าพยุงลุกทันทีโดยเฉพาะหากสงสัยว่ากระดูกหักอันนี้ชัดเจนเพราะว่าสวสูงวัยเนี่ยเรื่องของกระดูกเรื่องอะไรที่สำคัญบางทีเราเอ้ยมีอาการเจ็บมีอาการปวดเนี่ยก็เดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายเราก็พัดวีเอายาดมมาดมให้ดมอะไรตามที่เราดูแต่อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอันนี้ในกรณีที่ว่าบาดเจ็บนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหากมีอาการปวดมากหรือผิดปกติอันนี้ก็1669
1: อ
0: ันนี้นะว่ามีสายด่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าท้องถิ่นอบต.เทศบาลเกือบทุกที่เขาจะมีรถฉุกเฉินและแอมบูเลนส์นะครับแล้วก็นำส่งตัวผู้ป่วยได้ฉุกเฉินแล้วก็รอพสต.ใกล้บ้านนะครับหากปกติไม่รู้สึกตัวเนี่ยหรือหายใจผิดปกติให้รีบโทรแจ้ง1669ทันทีนะครับวิธีป้องกันนะครับป้องกันในผู้สูงวัยช่วงหน้าฝนก็คือทำพื้นที่ให้แห้งอยู่เสมออย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเป็นหน้าฝนอะไรเนี่ยห้องน้ำมันจะแห้งยากนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่แห้งก็ไปพวกหาอุปกรณ์ที่กันลื่นนะครับอย่างเช่นพรมเช่นอะไรเนี่ยประปูรองเพราะว่าพอหน้าฝนน้ำท่วมมีการเจ็บป่วยโอ้โหมันลำบากมากกว่าจะเอาตัวออกไปส่งไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีอันตรายได้นะครับแล้วก็เรื่องของรองเท้าบางทีอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายบางทีรองเท้าเนี่ยพื้นมันสึกไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเราไปฝืนใช้อะไรเงี้ยมันอันตรายถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆก็รอใช้ช่วงหน้าร้อน ช่วงหน้าร้อนนี่ใช้นะครับ แล้วก็เปิดไฟให้สว่างโดยเฉพาะการเดินในห้องน้ำก็คือบริเวณที่ผู้สูงอายุท่านเดินประจำก็คือจากที่ถ้าเป็นกลางคืนก็จากเตียงไปถึงห้องน้ำหรือว่าไปพื้นที่ที่ท่านอยู่อย่างเงี้ยครับก็ติดพวกไฟที่เป็นเซ็นเซอร์รับสัมผัสอะไรเงี้ยพอเราเดินผ่านมันก็จะสว่างนะครับหรือว่ามีไฟฉายประจำตัวก็ไว้ให้ท่านนะครับไว้ส่องไฟฉายไปนะครับขนาดเล็กนะครับติดราวในห้องน้ำหรือทางเดินอันนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะหรือว่าเป็นผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มอุปกรณ์เกาะราวได้หรือว่าในพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเราก็ทำง่ายๆของเราครับไม่ต้องไปซื้อไปหาก็มีไม้ไผ่แล้วก็มีหลักค้ำนะครับให้มันคงแข็งแรงแล้วก็เป็นราวไปถ้าผู้สูงอายุไม่เดินเราก็เอามาตากผ้า
1: คร
0: ับ ถ้าถึงเวลาเดินเราก็จับไม่มีใครเดินเราก็มาตากผ้าโอเคสบายนะครับทำราวตากผ้าแล้วเป็นราวเดินด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพสายตาแว่นสายตาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุสายตายาวอย่างเงี้ยเราอย่าไปประหยัดเพราะว่าถ้าตาเรามองไม่เห็นเนี่ยอันตรายมันก็จะนำมาสู่โรคสู่อุบัติเหตุอะไรต่างๆได้บางทีเนี่ยจะหวีผมหรือว่าจะไปหยิบเข็มกลายเป็นมือไปเข็มไปปักมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเนาะแล้วก็การใช้ยารักษาเนี่ยอันไหนยาที่มันกินแล้ววิงเวียนอย่างเงี้ย

0: เราก็ต้องให้รู้ว่ายาตัวนี้กินเสร็จมันจะวิงเวียนเราก็ต้องพักนะครับแล้วก็จัดบ้านเรือนทางเดินให้เป็นไม่เกะกะเวลาเราเดินไปเดินจะได้ผ่านได้นะโดยเฉพาะพัดลมเนี่ยหลายเคสนะครับที่แบบเสียบปลั๊กก็ลมแล้วดึงพัดลมยื่นมาแล้วเดินไปสะดุดมันอันตรายแล้วมันเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผม
1: ค่ะเรามารู้เกี่ยวกับโรคบ้างค่ะภัยสุขภาพในช่วงฝนตกหน้าฝนเนี่ยค่ะกลับไปป่วนในช่วงนี้นะคะโรคติดต่อทางเดินหายใจค่ะโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคปอดอักเสบหรือว่า RSV นี่ที่เกี่ยวกับเด็กน้อยอย่างนี้ค่ะเจอกันบ่อยค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะ2019แล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเท้ามือปากนี่ก็เด็กอีกแล้วโรคฉี่หนูค่ะแล้วก็โรคติดต่อที่มาด้วยยุงลายของเราก็คือไข้หวัดไข้เลือดออกค่ะแล้วก็ไข้ปอดข้อยุงลายค่ะหรือว่าชิคุนกุนย่านั่นเองค่ะพอแบบเจอแล้วเคยเจออยู่ค่ะโอ้อันตรายแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนค่ะโรคติดต่อเชื้อไวรัสรัสซิก้าค่ะแล้วก็ภัยสุขภาพค่ะการบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอันนี้ก็มีอันตรายจากการกินเห็ดพิษหรือว่าอันตรายจากพวกงูอย่างเงี้ยที่มีพิษ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้พวกภัยจากโรคค่ะในช่วงฤดูฝน
0: ฟ้าผ่าเนี่ยอันสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันตกที่อื่นแต่ในมันตั้งคืมมืดคืมมาแล้วในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเพราะจากข้อมูลจากสถิติเนี่ยระยะที่ฝนตกระยะที่ก้อนเมฆมันตั้งเขาฝนตกภายในระยะ16กิโลเมตรจากจุดนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดจากฟ้าผ่าได้อย่างที่เราเห็นทางภาคตะวันออกอ่ะที่เขาผูกเปอยู่กับต้นไม้อ่ะครับแล้วฝนเนี่ยมันแล้วเมฆคือเมฆฝนเนี่ยมันห่างไปตั้ง16กิโลเมตรที่เขาอยู่อ่ะมันไม่มีเมฆฝนเลยแต่มันเกิดฟ้าผ่าได้นะอันนั้นก็อันตรายฟ้าผ่าทั้งโคนฝาทั้งต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงเนี้ยที่เราเรียกว่ามันฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้ำเนี่ยมันจะทิ้งทวนแล้วเพราะนั้นก็อยากนะก็ให้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการน้ำท่วมขังอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันน้ำหลากไปแล้วมันจะเหลือน้ำที่ท่วมขังแต่ว่ามันไม่ไหลไปมันไม่หลากไปมันก็จะกลายเป็นแหล่งละสมนะครับโดยเฉพาะพวกตระกูลยุงยุงลายยุงก้นป่องยุงธรรมดายุงลำคาญยุงป่าเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะวางไข่แล้วระยะที่มันวางไข่นะจากลูกน้ำเนี่ยเจริญเติบโตไปเป็นยุงเต็มใบเนี่ยมันระยะเวลามันแค่ไม่ถึงเดือนนะมันก็จะเจริญเติบโตเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหากสำรวจรอบบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคว่ำนะคว่ำหากมันมีวัสดุเนี่ยที่สามารถที่จะคว่ำได้อย่างพวกกะลากุถังน้ำมันพลาสติกอะไรต่างๆมันคว่ำได้หากอุปกรณ์อย่างเงี้ยมันคว่ำไม่ได้อย่างเช่นโอ่งมังกรอย่างเงี้ยมันจะไปคว่ำน้ำไม่ได้เพราะเราต้องเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาพวกทรายอเบทที่อสมหรือว่าสถานีอนามัยใกล้บ้านก็ไปขอรับได้จากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมามันอย่างที่บอกลำบากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอะไรต่างๆเงี้ยแม้แต่มันไม่ได้เจ็บป่วยแต่มันก็สร้างความรำคาญโดยเฉพาะเกษตรกรบ้านเรือนที่มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นวัวงูเราเนี่ยเราปลูกไว้อย่างเงี้ยมันก็ไปสร้างความรำคาญให้วัวได้เราก็ไปก่อไฟก่ออะไรก็จะเพิ่มรายได้เฉยๆโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำเนี่ยก็จะมีโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้านะครับโรคเมลิออยเนี่ยโรคกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับแล้วก็พวกโรคผิวหนังเพราะว่าเรานึกภาพตามเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ยมันท่วมไปหมดถูกต้องไหมครับทั้งบ้านเรือนก็ดีทั้งห้องน้ำก็ดีทั้งบ่อเกิดที่เรามีอยู่ก็ดีฮะเพราะฉะนั้นไอ้มันก็คือน้ำที่มันสกปรกนั่นแหละครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดินลุยโดยที่เราไม่ใส่รองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่างเงี้ยมันก็คือเอาตัวเราเอาเท้าเราอะไปสัมผัสกับสิ่งกระปกโดยตรงนะถ้าเราคิดว่าโดยปกติเท้าทั่วไปเราก็ไม่สัมผัสอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราไปสัมผัสอย่างนั้นอะมันก็มีโอกาสเสี่ยงได้โดยเฉพาะถ้าหากเราสังเกตดีๆเวลาเราแช่น้ำเนี่ยผิวหนังอะของเราอะมันจะบางมันจะย่นนะ บางทีมันเชื้อโรคหรือว่าพยาธิอะไรต่างๆที่มันอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะชอนชัยเข้าไปได้ยิ่งมีแผลนิดเดียวเงี้ยครับโอ้มันสารพัดโรคที่จะเข้าไปอย่างเช่นพื้นฐานที่เราเคยเจอโรคฉี่หนูขนาดน้ำไม่ท่วมนะเดินตามท้องไร่ท้องนาแต่มีแผลนิดเดียวมันยังเข้าไปได้แต่เนี่ยเราไปแช
1: ่
0: ยิ่งอันตรายแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยสำคัญเพราะว่าทุกวันนี้มันไฟฟ้านี่เราลากเราเดินไปมันถึงหมดอะไฟฟ้าในสวนไฟฟ้าการเกษตรอะไรต่างๆเราดึงไปหมดแล้วก็เราใช้ในทางการเกษตรเยอะโดยเฉพาะพวกปั๊มน้ำซับเมิร์ดหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยพอน้ำมันแช่มันอะไรอย่างที่ดำเรียนไปแล้วว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเราไม่เห็นบางทีเราเดินไปปุ๊บเราคิดว่ามันไม่เป็นไรบางทีมันรั่วได้อันนี้ก็ให้เรามาระวังนะครับนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยที่เรามานำเสนอเนาะ
1: ค่ะเรามาประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะสภาเกษตรกรแห่งชาติของเราค่ะเปิดตัวเฟดพร้อมนะคะเกษตรกรวงในอันนี้เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการแสดงความเห็นค่ะนำเสนอปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะร่วมแบบสำรวจแล้วก็ประเมินนโยบายค่ะรับข่าวสารนโยบายและกิจกรรมสำคัญร่วมกับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืนอันนี้เริ่มเปิดตัวแล้วนะคะตั้งแต่1กันยาขั้นตอนง่ายๆค่ะฟรีค่ะเข้าไปเป็นเพื่อน LINE Official Account นะคะเกษตรวงในค่ะแล้วก็ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของเราค่ะผ่านระบบแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID ก็สามารถเข้าไปแสดงความเห็นหรือว่าเสนอปัญหาที่เรามีอย่างนี้ค่ะสามารถไปดูได้ใน Facebook สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มาดูโครงการค่ะบุตรหลานเกษตรกรก็อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะอยู่นครปฐมค่ะประจำปี2570ค่ะเปิดรับคณะเกษตรและคณะศึกษาศาสตร์ค่ะและพัฒนาศาสตร์ค่ะกำหนดการรับสมัครนี้นะคะมี2ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือ1ตุลาค่ะนี้ค่ะถึง5พฤศจิกายน69นี้แล้วก็ช่วงที่2ค่ะ1ธันวาคม69ถึง10กุมภาพันธ์70เนี่ยค่ะมีคณะอะไรบ้างน้องๆมาดูนะคะสาขาเกษตรศาสตร์ค่ะสาขาเครื่องจักรกลแล้วก็เมคาทรอนิกเกษตรค่ะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรค่ะแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นี่มีเป็นสาขาวทบค่ะสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะอันนี้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก็2ก็สามารถสมัครได้อันนี้สามารถไปดูที่ Facebook ของสำนักงานได้เช่นกันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโอกาสทางการศึกษานะครับก็เรื่องช่องทางการติดต่อกับสภาเกษตรของเรานะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ครบถ้วนทั้งข่าวสารรอบตัวข่าวสารการเกษตรนะครับการดูแลสุขภาพและโอกาสทางการศึกษาของหลานเกษตรกรหรือว่าของน้องๆ นะครับนักเรียนนะของจังหวัดลำพูนของเรานะครับซึ่งครบถ้วนครับวันนี้ก็ครบถ้วนเราสองคนก็ขอตัวนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: บาทน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
5: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทธโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
6: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยา องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
8: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะ

ค่ะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อไปกับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกราเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2,569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลุกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอัธวิศวรภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลฟารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพระสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเคียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสงไหปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ
0: วันออนวันและพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
16: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูง ในการประชุม NCDS 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวทีPMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลง

0: รกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นภู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรามินิสเตอร์ยูธคัพวอลเลย์บอลยู15รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2ต่อ0เซต25-18 25-23ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนโดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามด้านทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมเป็นประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง

0: 100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าถ่ายข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเพาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลัก หรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและสื
2: ่อท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: chém cả văng nhở. Mướng bấy nhiêu nhằng tôn mái nhảy ha nhà mướng.
1: Hố, có khôn khay nhiêu à luôn chạy. Chẳng hâu ốt áo y. Bà đi hà mai giờ đây khay nhiêu à.
0: เปิ่นว่าต้นไม้ใหญ่น่ะมันมีผีชองนางชิงฉาคิดอยู่นะแฉม
1: เออนะเขาค่อยปะเพลสิบนางชาวนางพุ่นเขาจะเป็นเมียเขาหมดอ่ะเอาน้อยย้ายไปแลบไปแลบพันไม่ไหนผีชองนางชาวนาง
0: กำโบยันเปิ่นจึงว่าบ่เชื่อจะไปลบหลู่บ่ฮู้จะไปดูแขวนกำเดียวมึงจะฮู้ชึก

0: ไปก็ไปกะน้องนางฟ้ามาเกยถึงสองนางก่อนรอยก่อนนะจะไปตุยที่รักรอก่อน
1: ป๊อกยืนป๊อกยืนบัดแชมมันจะออกไปไหนเนี่ยแล้วมันอู้กับถ่ายเนี่ยอ้อมอ้อมอ้อมพ่อไพก็มาห่างชักโคนก๋วยเอ๊บัดยังจะกั้งเนี่ยกับบัดนี่พอต้องตุยพอมันชักกำเนาะ

0: ไอ้แคปมานี่ตะกี้แล้วมันหายไปไหนเหรอเนี่ยแคปโอ้พูดเหรอมันไปเนี่ยหยังกับต้นไม้ฮะน่ะไปกอดไปหอมต้นไม้ก๋วยเฮ้ย
1: ชุดที่ฮักของอ้ายน้องอย่ามางามมันกันตึงสองไอ้ขอจูบสักน้อยเหรอไอ้ขอกอดสักน้อยไอ้ขอหอมคนนี้หน่อยแล้วขอหอมคนนี้แถมหน่อย
0: ไอ้แชมป์มึงว่านี่ไอ้นี่ดังได้เนี่ยฮะน้
1: อก็เฮามาด้วยสาวหน้ากะสองคนน่ะงามลงใจ
0: โอ้ไอ้แชมป์มึงเจอผีช่องนางแน่ๆเลยลุงว่านะ
1: มันจะเฮาเป็นผัวไอ้โล
0: เออมึงโดนผีช่องนางหน้ากะที่มึงไปเหี่ยวใช้ต้นไม้ใหญ่ฮั่นหรอกเปิ้นจึงว่าต้นไม้หลวงกวงไม้ใหญ่ผีช่องนางเปิ้นปกปักฮักฉาลูกแชมป์จำไว้เนอะมา
1: แล้วก็ดวงใจจะเฮาเนี่ยจะได้อ่ะมันหายอ่ะ
0: วันผูกเฮอมึงแปลงเข้าตอกดอกไม้ไปขอถูมาเปิ้นแหนเนอร์แชมเนอร์บ่เชื่อบ่ดีลบลู่นะของจันนี่นะบ่
1: ครับขอบ

0: 그러니까 아우나 에이 마 깨둔 하나 내가 루피 바이라이 너
1: ระวังเนอะ ไอ้แซมเปิ้นว่าเมาอย่าครับ
2: แต่กับพี่ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ
0: พอเขี้ยวนี่พอเขี้ยวนี่ขี่รถมาเหลี่ยวมาไปชิมกันละมันก็จนไปเชื่อกันเด้อ พี่ไปนะขี่เรารุ่นน้อง
2: โชคดีนะครับขี่เรารุ่นพี่
0: ชักเท่าไหร่

0: านี่ก็ดีอะลองไปผอมมันเหรอมันบ่ฮู้เนื้อฮู้ขิงนะ
1: แก้ไขอย่างยังฮือมันผ่องแล้วกันนี่ฮะ
0: จะแก้อย่างใดหนุ่งใจ
1: มันก็ต้องปูดมปุ่งจานเนาะไปช่องเอาเข้าเอาขวัญมันมาเหี้ยกันมันนั่นแหละชักอย่างทั่วข้างเนี่ย
0: โอ้แต่ลวดขอหนุ่งใจเนี่ยจะไปว่ามักง่ายเน
1: อะปนก็มีแฉะมีคองมีหิงกะไปช่อนเอาเข้าเอาขวัญมันมาทำพิธีชัยเหี้ย
2: เอาบ่เป็นยังแกได้เจ้าจะไปเกียมแซะเกียมคองของลุงใจกันแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ออกดีเหมือนกันนะปะเนี่ยเฮามันแล้วอกแล้วใจเหี้ยเนาะ

0: านแม่ยังไม่กล้าคิดเปิบมันหลอกซอกแซกลุงใจดูดิยายนั่น
1: เอาให้กูตาโอยะมึงแกมึงว่าดูหูไม่กล้าคิดเปิบอีกเลยเอาไอ้มาดันเนอร์ชามชิปช่องขวัญของไอ้แชมป์ที่ได้ชะดุงอกตกใจเอารถฉายแลบที่เก้าเสาไฟฟ้าก็ขอเฮมาอยู่กับตนกับตัวขอเฮมาอยู่กับหัวกับเก้าหนอสิ่งที่บางดีบางงามเป็นเพราะเป็นภัยก็ขอเฮมันไหลไปจำหูร่องบ้องไปจำหูยินวันนี้ย้ำนี้มันหอมมันหายดิ้นเลยเฮ้ยดิ้นละแชมป์แชมป์เป็นไงพ่อโอ้โหโอ้ยมันมาแง่จะกูยังไงเนี่ยแชมป์ลุงใจนะโอ้ยโอ้มาเข้าท่าลุงแง่หมูเหา
0: เอ้าลุงใจไม่ได้จะไปซ่อนเอาขวัญแม่เจ้าที่โดนรถทับตายมาใส่ให้แซมเหรอก้าแม่กงแม่มานี่แม่มานี่ลูกมานี่มานี
1: ่มานี่เจ้าเฮ้ยนายเฮ้ยอย่าจะมาโอ้ยไอ้ซ่อนเอาขวัญมาแชมป์เป็นว่าไปได้ขวัญหมาอีวาดมาเหี้ยโอ้งั้นเถอะจำเป็นลุงได้ปิ๊กเอาขวัญหมานี่ไปคืนไว้ที่เก่าเลยเนี่ยเนาะขำบุญใจเหมือนกันลุงแง่แก

0: What are you doing? What are you doing? I champ?
1: Couple.
0: มานี่ก่อนด่วนที่ถูกอะไรจะว่ามึงเนี่ยยังเฮ้แม่มึง
1: ปัญญาอย่างโล
0: ปัญญาอย่างไหนมึงรูปหลังแม่มึงทองจำมาใจจ้ะ
1: อ๋อเขาหันตั้งหลังก็นึกว่าเป็นเมียเขาเขาจำมาได
0: ้แล้วที่มึงตอกกอกกลางแม่มึงจังงาฮะเน
1: าะอันนั้นเขาเมาเหล้าตาลายป้อขอโทษป้อเขาขอโทษ
0: เออมึงมันตาลายบ่อยๆเนอะชักวันตาชิ้นจะมืดตาชิ้นจะมืดHmm, hmm.

0: แกง่วงสักหน่อยกันนะอันนั้นเมียเฮาเฝ้าให้เข้าเขาละเนี่ยจะไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยกันเมียจ๋าไอ้ที่คุยคนอย่างอีบดายซ่อนเนื้อแต่
1: เฮ้ยเฮ้ยน้อยมันยังกับแม่อย่างนี้นะเฮ้ย
0: แม่กะเขาก็นึกว่าเมียเขาเอง
2: บักเข้มมึงขึ้นมานี
0: ่ละ
2: ขึ้นมานี่อันนี้แม่มึงมันเป็นเมียกูมันมาใจเมียมึงมึงมันยังอย่างอีฮะ
0: ผมเมาเหล้าตาลาย
2: อ๋อจะหามึงยังไงบอกถ้ามึงหูจักก็อันนี้คืออันยังฮะ
0: ดุนหลัวยะ
2: ดุนหลัวหูจักอยู่เนาะตามึงลายกันเดี๋ยวหลัวเนี่ยจะเอาตามึงมืดจะเอาตามึงมืดมานี่มานี
0: ่บุ๋มเอาแต่
2: มึงจะไปไหนมานี
0: ่เขามาอยู่แล้วเนาะ
2: มานี่
0: มาอยู่แล้วเขาจะไปแล้ว
2: เดี๋ยวตายดิค่ะมึง

0: เอ้าลูกหลานมาหลายแต่ลูนอกวันนี้อุ้ยใจอย่ามาทายปัญหาหมู่เฮาถ้าหากว่าไผตอบปัญหาอุ้ยใจได้อุ้ยใจอย่าเลี้ยงข้าวหนมหมู่เฮานะน่ากะโอ้ยแต่จำไว้นะถ้าหากว่าภายตอบบักได้ต้องเลี้ยงขนมอุ้ยใจนะโอ้ก
1: ็ตกลงอุ้ยใจแล้วฮือละอ่อนหามองนะ
0: ได้เลยได้เลยน้องใหญ่เอ้าพร้อมหรือยังฟังดีๆนะ

0: อนถามก่อนค่ะ
1: ได้เลยน้องแน่จะถามปัญหาอันยังอุ้ยใจถามมาเลย
0: แอะลอยเอ่ยอาหารโปรตีนคืออันยัง
1: หมูชัดแต่อาหารโปรตีนมันก็คือพวกเนื้อถั่วนมไข่แม่งก่อ
0: ฮิตอาหารโปรตีนก็คืออาหารปีนโตนะกะอุ้ยจอย
2: อุ้ยจอยน้องเอิญถามพ่องจ้า
1: ได้เลยน้องเอิญจะถามปัญหาอย่างอุ้ยจอยถามมาเลยลูกถามมาเลย
2: แอะไรเอ่ยนกอะยังบินมาได้อ่ะ
1: หวานนกหวีดแม่งก่อนน้องเอิญ
2: บาทุกนกปีกูดอย่าอุ้ยใจ
1: เฮ้ยพอละอันลุงใจขอถามแถมกรรมอะไรเอ่ยนกอันยังบินไปขี้ไปอ่ะ
2: ก็นกลูกตองกับอุ้ยใจเฮ้ย
1: อันถามอันยังละอ่อนก็ตอบได้หมดอ๋อขนมอุ้ยใจไปแกมอ้อ

0: ต่อไปอุ้ยใจอย่าถามหมู่เฮาอ่ะยายโอ้ยตาอันยังบ่มีเลือดอ้อ
1: ก็ปลาแห้งนะจ๊ะอุ้ยใจ
0: อ
1: ้
0: าถูกต้อง
2: ผมถามพ่อกา
0: ไอ้น้องใหญ่อย่าถามปัญหาอุ้ยใจถามมาเลยอ้ออ
2: ะไรเอ่ยปลายังมีสองหัว
0: ปลาท่องโกแม่งก่อ
2: ปลาทุกปลาสองตัวเพื่อนำมามอดติดกันนะกะลุงจอย
0: โอ้ยเป็นว่าผิดแถมอ่ะอ้าขนมลุงใจหมดบอดี้ลุงใจยอมการลูกหลานเนาะ

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวายนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะคร
0: ับ มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: ตะวาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่เฮือความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าพี่ลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอไอ้ข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระทำยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: แฮ้แล้วตึงมดตึงมัวในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และขามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหม
1: อมันก็มีอยู่สองวิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพบ่ได้ผิดศพที่3แล้วกูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng chọn, chọn thăm chị.
1: Luôn trai như vậy nè.
0: ออกกำลังกายกับแชมป
1: ์โหอายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วลุงใจผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรในกรรมแล้วก็เกี้ยมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีดีเนอะบักมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบักแชมป
1: ์ตลกสวกเนาะ

0: up up up and down up up
1: โอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแข็งล่าอันนี้น้องแข็งล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
0: ฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอ่ะอันที่ออกกำลังกายตึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักโคนนะกาบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแข็งล่ามาเหมือนแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะอายเปิ้ลข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนลานใครได้ยินใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่ไปเลอะลูกน้องอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เว้ยเนอะแข็งล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวชองชามที่

0: แอนด์ดาวอัพอัพอัพแอนด์ดาวหนึ่งสองสองสองสามสี่หนึ่งสอง
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ชัยโยแฟนจ้าจะมาจ้า
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเน้อบ่ดีลืมเน้อลุงเน้อแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้โอ้นั่นเจ้าแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แจงล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกียร์โอ้แจงล่าน่อแจงล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

0: โอ้ลุงไอ้หยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหรียญ5รุ่นเก่าลูกใจอย่างล้ำเหลือ
1: โอ้ยก็จะเรื่องไอ้หยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม

0: มาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเจียวต้งเจียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แกมึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หน่อปีนี้ขอเฮือขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าหน่อได้ชามแขนชำดีนะเจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเล่าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเล่าแดงช่องขวดขอให้ได้แต่ชมอย่างที่บักบนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

cháu kì, cháu kì, dù có, hừm, mà kè bốn hư là nhờ, tạm chi đây bắt bốn tốt luôn chẳng nha cần vậy nhanh nha. Tha khai lên chi đây chọn chạm chén, tha chả liêng tìm tì. Kè, mắn mà thường bao, khó chạy gò. Tha có khớ, khó, Âu, lâu hải cây cu có khó biên bình, lâu khảo hẹt chọn cốn. Khá chỉ mà cơn lắm, đi chứ, mà nhòm. Khai cây chọn kèn, khai hàng hàng nữa anh đi nè. หัวหมูที่ว่าชองหัวคอเปลี่ยนเป็นแค่หมูชองชองว่าว่ากันเนาะมันขาดโชว์นี่ล่ะบาดเจือกะฮะถ้าบาดเจือพอบินนี่อ่ะอ่ะบาดจ้อยกันแต่เนี่ยฮะเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเด้อ

0: ฮ่าเมื่อใดมันจะมา
1: เออเมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9 โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11 โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้อายนัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9 โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8 โมงแล้วบัดเดียวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเต้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2 รอบ 3 รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: ุณเหยิมซักคุณเหยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับก็ผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็รู้ต้องน้องก็ตกกันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันจึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังแบบปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่

0: วัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: มามาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันตึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างคือผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะไม่แนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นจ้ะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องฮั่นไปจ้ะไปที่อื่นจ้ะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปจ้ะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะใครจะฮู้เรื่องปุ๋ยฮู้ดีเจ้าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาน่าจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตร

0: คนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ค่อยฮู้เหมือนกันว่ามาเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนตี้มันเอาปุ๋ยไปเชื่อมคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันก็ไอ้เบอร์ชมอนมันมีชะตางใจกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์หน้าที่ร้านผดกเข้าไปกกคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ

0: เข้าเหยียขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงก้าวก่ายของกินแกงผักกาดแฮมหน่อ
0: ยแม่กับพ่อให้ก้อนก้า
1: เออข้าบ่าใจแกงผักกาดก็แกงผักระมาแกงผักระก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอหายน้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันเมินเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอ่ะมันก็พักพ่องจิ้นพ่องอากาศแม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาเฮือมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เขาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกับบึ๊ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำล้ำมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนดาวก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมีเฮ้ย
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้มาบ่าใจลูกทับลูกต้องมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหล่อเบาว่าจะมางามแก่งามหวานอะมึงจะไปไหนอีน้อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปละเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามอย่าอ่อนแต่ว่าวันชื่นสูงเกิงเดิงอย่างผีเพช

0: าต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเน้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอหาว่าเน
1: ้อโอ้บ่บ่กังห่วงเอ้แม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอยเอาแข็งมาฮื้ออีแม่โอ้ก็มันกับพี่กับเกลือรำรำเอ้ย
0: โอ้ยแข็งพี่เอ้ยยังเฮาน่ะแข็งลูกโต่งมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปกติเตอะอีแม่กินไปปากถ้ามันไม่หาบึ้งบึ้งเลย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาให้แค่หมอ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมขี้ขาเนี่ยนะมึงจะไปไหนไอ้แคม
2: ถ้าว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยสมเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุยเอก
1: ะขอบคุณหนักหนักเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางงามข่าวทุนบุญแก
2: ขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอะรักษาเนอะ
0: เออพวกคนเท่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเท่าป้าปิง

0: มาบ่ได้แล้วอายุ500ปลายแล้วไผมียังว่ามา
1: ไว้สามแม่ย่าเจ้า
2: เชิญแม่ย่าลงมาดูแลรักษาลูกแป้งลูกเล่าให้อยู่ดีมีสุขนะกะเจ้า
3: แชมป์แชมป์แชมป์งั้นขอแม่ย่าหมุนเราสักแก้วเราบ่า
1: ไอ้ล่ะเขาก็ชุ่มปากจะลุกเอางั้นขอแม่ย่าหมุนเราให้สักแก้วเถอะ
3: ของผมแถมแก้วเต็มๆนะครับแม
1: ่เอ๊ะมันยังมายุ่งกับปู่ขี้เหล้าหลวงสองคนนี่เน
0: าะมาเอาดาบมาเฮ้กำโลแม่ย่าจะฟ้อนดาบสักกำมะ
1: โอ้แม่ย่าม
0: าเอามา
3: โอ้โหแป้งดาบมาอย่างตั้งนี้ไงเน
1: า
3: ะ
1: โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละใจตกขอบุญนะ

0: อย่างถามมาเล่นหน่อย
1: ขอแม่ย่าดูแลลูกบ่าวหลานสาวเฮาแต๊ะจะไปฮือเขาออกนอกลู่นอกทาง
0: โอ้ยละอ่อนบัดเดียวย่าดูแลเขาบัดได้นะ
2: มันเป็นไงดูแลมันได้บัดที่เมื่อก่อนนี่บ่าวสาวจับมือถือแกนกันนี่ผิดผีแล้วบัดเดียวเหรอนุบกันไปเรื่อยมันยังบ่ผิดแม่ย่า
3: โอ้ผีแม่ย่ามาเดียวมันแค่ละหลวมไปละ
0: แต่ก่อนนี่หาได้กะเขากำมือถือแขนกันบนบ้านนี้อันบัดเดียวนี่กะเขากำมือถือแขนกันในหัวในเวียงปุ้นย่าบ่ฮับทราบ
3: ก็ยังบัดประตูพ่อเขาเวียงปุ้น
0: โอ้ยไปบัดตาอันเขาขี่รถเครื่อง
2: ถ้าอย่างนั้นเขาก็เก็บแค่ตังกันดาวรถเครื่องเพิ่มแค่หาเงินกัน
0: โอ้ย่าขี่บอดจ้าง
3: ผมจะสอนนะ
0: โอ้บัดไปกลัวไฟมาไม่พัน
2: ก่อนโอ้ยังเอกับบัดชักชิดบัดขังเน
0: าะว่าอย่างก็ปูใจไอ้แซมดูถูกแย่บ่อย่าจะสั่งสอนสู่เอาสู่รับบัดตื่น
3: มาดูเสื่อมไปแล้วนะ

0: พราะไม่ย่าพอปุจใจกับไอ้แชมป์เหรอลิ้วเล่าไม่ย่าฮะเล่าขันตั้งกําเดียวหู้เรื่องแน
1: ่เออปล่อยเขาปล่อยเขากินข้าวไปกําเดียวเขาจะหู้ซึก
2: หน่อยมันเมาบ่ไงไงบ่ตีกันอยู่เนาะโอ้ไอ้ช่างแหม
3: ปากเขาตกใจปากเขาม
0: นุษย์ตั้งหลายพอเอาเป็นตัวอย่างไว้เน้อบัดเจื้อบัดดีลบลูเป็นง่อยไปถึงช่องแล้วบ
3: ่จะ
0: จะ
3: จะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ

0: ันนี้ลมอย่างปัดไอมาแอวฮะ
1: ลมคิดถึงนะกันน้องแดงวันนี้ป่อไปไหนป่อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นจ้า
2: ขลับเนาะขลับ
1: โฮอีป่อเปิ้นอย่างไอเป็นข้าวเป็นเครือน้องเอาป่อไปหงยาให้กา
0: เปิ้นตึงอย่างอี้น่ะไอ
1: เอไอมาแอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าอย่างกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ต้าวี่ตี้ว่าตาอากกะ
1: ไอ้บ่เปิ้นก็เปิ้นก้าน้องมันเป็นดอกฟ้าไอ้มันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะก็เป็นดอกดินไอ้น่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะก็เป็นดอกฟ้าน่ะไอ้น่ะก็เป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดง

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะ
0: ก็มาขอยาเสน่ห์ใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์จะอัน
0: นายห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว
9: ์นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่า ยังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับผมห่างหายจากมองลำพูนไป1วันนะครับแต่มาหยุดต่อกันกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่จะมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังกันในส่วนของเรื่องยาเสพติดต่างๆภัยคุกคามต่างๆหรือแม้แต่ภัยแทรกซ้อนเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นกับยาเสพติดได้นะครับผมแต่เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะเป็นไรไหมนะครับผมในเวอร์ชั่นของต้าอู่พิทยานะครับแล้วก็มินตราอินทิราสองท่านนี้ก็เป็นนักร้องอีกสองท่านเนาะที่เขาเรียกว่ามีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไพเราะมากๆเลยนะครับผมเองแล้วก็เพลงนี้เผื่อใครชอบก็หาฟังกันได้นะครับเป็นไรไหมนะครับผมเป็นที่จริงเป็นเพลงของต้าอู่แล้วครับผมเขามาฟีเจอริ่งกันกับมินตรานะครับผมวันนี้มีหลายๆเรื่องราวนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ภัยแทรกซ้อนเหมือนที่น้องอันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเนาะบางทีนะครับผมการเข้าหาหรือว่าการถูกล่อลวงไปใช้สารเสพติดนะมันอาจจะไม่ด้วยความอยากของตัวเองก็ได้นะแน่นอนเลยมันมีในเรื่องของการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะแต่บางทีนะครับผมในเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลกระทบกับการที่ต้องตัดสินใจนะเข้าไปลองในเรื่องของสารเสพติดบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะเครียดจากอะไรบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมปัจจุบันการเรียนการทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยหรือแม้แต่กระทั่งนะฮะในเรื่องของผลกระทบจากพนันไงตอนนี้มีเหมือนกันนะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของเคสนะที่ต้องอันจะมายกให้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องของบุหรี่นะครับผมหลายๆคนบอกว่าเอ๊นะเมื่อก่อนเคยสูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผลกระทบมันไม่มีหรอกนะเพราะเราเลิกมาตั้งนานแล้วแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะมีผลกระทบในระยะยาวก็ได้วันนี้จะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าเอ๊จะได้เป็นเหมือนเคสเนาะที่เอามาดูว่าเราจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มือหนึ่งมือ2แล้วก็มือ3นะเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีบุหรี่มือ2เราก็จะรู้สึกว่าเอออ่ะควันที่มันลอยมาจากคนที่สูบบุหรี่แล้วก็มาเข้าจมูกของเราเนี่ยเป็นบุหรี่มือ2แต่ตอนนี้มีบุหรี่มือ3ด้วยนะไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานการณ์ด้านนั้นนะครับผมแต่ว่าบางทีควันบุหรี่เนี่ยมันลอยขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วมันก็หล่นลงมาใส่เสื้อผ้าอาจจะเป็นคนที่เดินผ่านนะครับผมแล้วก็กลับไปบ้านปุ๊บกอดลูกน้อยเด็กน้อยนะครับผมบุหรี่สารเหล่านั้นที่มันตกตรงบนเสื้อผ้าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับน้องๆที่เป็นเด็กตัวเล็กๆได้อันนี้คือบุหรี่มือสารนั้นแล้วก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมพักฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับผม

0: พลงเก่าๆนะครับผมจาก Peacemaker นะครับผมเพลงเรื่องบนเตียงนั่นเองนะครับในช่วงโมงนี้ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับผมเผื่อใครที่แบบว่ากำลังแบบว่าทานข้าวเสร็จหรือบางคนกำลังจะออกไปกินข้าวหรือแม้แต่ตอนนี้กำลังง่วงนอนเรามาฟังเพลงกันได้รวมไปถึงมารับฟังข้อมูลข่าวสารนะที่น้องอันเตรียมมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงของไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้เรามีเคสนะครับในเรื่องของบุหรี่นะครับมาฝากกันสักหน่อยแล้วก็ไปรวมไปถึงภัยต่างๆเนาะที่อาจจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้หลายๆคนนะตัดสินใจไปข้องเกี่ยวหรือไปยุ่งกับยาเสพติดนั่นเองนะครับก็จะได้มารับฟังกันสักหน่อยหนึ่งนะเคสนี้นะครับผมโพสต์อยู่หน้าจอของเพจของสสส.ครับผมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปอดที่พังไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นเองนะครับผมเป็นเพจนะครับผมเรียนหมอนะคะบายหมอแก้วนะครับผมหมอเน็ตด้วยนะยกเคสเตือนภัยนะครับสายสูบหลังคนไข้มีอาการไอเรื้อรังน้ำหนักลดไอเป็นเลือดนะครับผมก่อนที่จะพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วแต่สิ่งที่สะเทือนใจนะฮะที่มากกว่านั้นก็คือคนไข้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่แบบลูกกำลังใกล้จะเรียนจบแล้วจึงถามหมอว่าเอ๊ะความกังวลของเขาเนี่ยมันจะทันไหมอย่างนี้นะครับผมเคสนี้นะครับก็เลยชวนให้กลับมามองว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ได้กระทบแค่สุขภาพเนาะแต่มันยังกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยละกันนะครับผมบุหรี่ซองเดียวนะครับผมบางคนบอกว่าบุหรี่ซองละไม่กี่สิบบาทเองอาจจะดูแบบว่าค่ามันจ่ายไปเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนาะแต่มันกระทบในเรื่องของสุขภาพในระยะยาวนะครับมันเป็นราคาสูงมากที่อาจจะต้องจ่ายใครที่กำลังสูบแล้วก็คิดอยากจะเลิกนะครับผมอย่ารอให้ร่างกายมันส่งสัญญาณเตือนของเราก่อนนะก่อนที่บุหรี่นะมันจะเริ่มไปทำลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นปอดนะหรือว่าอื่นๆนะครับผมแล้วก็มันรักษาไม่ทันแล้วนะอยากจะให้ลองดูนะครับผมลองมันมีหลายอย่างด้วยมันมีหลายวิธีมีหลายหน่วยงานเหมือนกันนะครับผมที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการเลิกบุหรี่เนาะบุหรี่นะครับผมสูบบุหรี่วันละซองนะตั้งแต่ม.ปลายเลยเคสนี้นะครับผมแต่สูบนะครับเขาบอกว่าแค่สูบเพื่อความผ่อนคลายครับแล้วก็แรกๆนะสูบตามเพื่อนบ้างนะที่จริงแล้วหลายๆคนก็จะถูกชักชวนเนาะจากเพื่อนๆนั่นแหละครับบอกว่าเอ๊ะเธออยากจะเข้ากลุ่มเราหรือเปล่านะเธอไม่เก๋ไม่เลิศเลยนะครับผมลองสูบไหมแล้วจะดูดีนะที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดูดีเลยนะครับผมแต่บางอย่างเนาะกิจกรรมอื่นๆอาจจะทำให้เราดูดีมากกว่าก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเนาะตอนนี้ก็เห็นมากมายเลยใครที่ดูนะครับผมมีไอดอลเนาะที่เป็นนักกีฬาต่างๆวอลเลย์บอลวิ่งแข่งว่ายน้ำต่างๆนี่แหละครับผมอันนี้คือเท่ของจริงนะลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของ mindset ดูว่าเอ๊ะความเท่เนี่ยมันแล้วแต่กลุ่มเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความเท่ที่มันอาจจะทำให้เรามีผลกระทบในเชิงลบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็สุขภาพอันนี้อาจจะไม่ดูเท่สำหรับเราก็ได้นะครับผมคนไข้มาด้วยอาการไอเรื้อรังน้ำหนักลดแล้วคิดว่าเป็นภูมิแพ้อยู่แหละตอนแรกนะครับผมจนวันนึงนะครับไอออกมาเป็นเลือดเลยแล้วก็เอ็กซเรย์ไปดูก็คือปอดแล้วก็มีการนำชิ้นเนื้อไปตรวจก็เจอมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับคนไข้ก็นิ่งอยู่พักใหญ่เลยนะคุณหมอบอกแบบนี้ก่อนพูดเสียงสั่นนะครับผมก็คือในเรื่องของลูกในขณะนั้นแล้วบุหรี่ซองละไม่กี่บาทเนี่ยอาจจะกำลังพลากในเรื่องของอนาคตของเราไปหรือว่าการใช้ชีวิตของเราที่มันจะเปลี่ยนไปด้วยก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเมื่อนะรู้สึกแล้วว่ามันมีภัยสำหรับเราไม่ว่าจะใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มนะคิดจะเริ่มเข้าไปทดลองนะที่จริงมันเป็นเหมือนปาการด่านแรกๆในเรื่องของบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อนที่คนจะกระเถิบไปสู่กับยาเสพติดนะฮะนั้นแล้วก็อยากจะให้พิจารณาให้ดีนะครับว่ารับไหวไหมกับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะจริงๆแล้วณตอนนี้บางคนบอกว่าเรากำลังเด็กกำลังเล็กอยู่ร่างกายมันแบบว่าซ่อมแซมได้ง่ายที่จริงแล้วไม่เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีผลกระทบในเรื่องของทางเดินหายใจเนาะมันมีหลายอย่างนะแต่จมูกลงไปเลยลำคอหลอดลมนะครับปอดต่างๆเนาะมันอาจจะลุกลามไปที่อื่นก็ได้ดังนั้นแล้วไม่ใช่แค่โรคมะเร็งนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการสูบบุหรี่มันยังมีอีกหลายโรคด้วยกันที่อยากจะมาย้ำเตือนกันนะครับใครที่กำลังแบบว่ารู้สึกแบบว่าเอ๊ะเพื่อนชวนแล้วอยากจะลองนะสำหรับวัยรุ่นอยากจะให้คิดให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่เก๋ไม่เท่ไม่เลิศเลยนะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เราแบบว่ารู้สึกแบบมีคุณค่ามากกว่านี้เนาะบางคนเรียนเก่งนี่เลยครับผมก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนาะเหมือนมีหน้ามีตานะโดยที่มีการยอมรับจากคนอื่นนะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้นะครับผมลองคิดดูง่ายๆเนาะสิ่งที่มันดีจริงมันจะกระทบกับในเรื่องของ ร่างกายกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ไหมนะครับผมถ้ามันกระทบในเชิงลบแปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเท่หรอกครับผมลองปรับเปลี่ยนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะเพราะว่ามาบอกด้วยความห่วงใยเนาะเวลามันเกิดขึ้นมาเหมือนเคสนี้เหมือนกันเขาก็ทดลองมาตั้งแต่เด็กเนาะไม่ว่าจะเป็นมัธยมนะครับสูบเพื่อความผ่อนคลายบางคนก็บอกว่าเรียนมันเครียดมากเลยนะครับผมก็อยากหาอะไรบางอย่างมาผ่อนคลายบางคนเลือกที่จะไปสูบบุหรี่บางคนเลือกไปทดลองยาเสพติดบางอย่างที่เพื่อนชักชวนเนาะแต่ลองทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้อะดรีนาลีนมันหลั่งนะครับผมสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาความเครียดเราก็จะหายไปที่สำคัญนะครับผมผลที่ได้กลับมามันก็คือทำให้ร่างกายของเรานี่แหละครับแข็งแรงมากขึ้นแถมนะครับผมอาจจะได้สังคมหรือเพื่อนใหม่นะในแวดวงของกีฬานั้นๆที่เราเข้าไปเล่นดังนั้นแล้วก็ลองออกไปนะพบเจอในเรื่องของสังคมที่มันเป็นแบบสังคมใหม่ๆละกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬาการเรียนต่างๆหรือแม้แต่ งานอดิเรกเนาะบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบไปนั่งคาเฟ่อันนี้ก็เป็นงานอดิเรกที่อาจจะทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจนะครับผมแล้วก็มีผลดีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เจอสังคมใหม่ๆหรือเจอคนใหม่ๆที่อาจจะทำให้เรานะมีทัศนคติที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะบุหรี่นะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสารที่เสพแล้วมันติดนะเนื่องจากมีนิโคตินเนาะนั่นแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนเลยอย่าไปคิดที่จะลองอย่าไปคิดที่จะใช้มันเพื่อคลายความเครียดกันเลยเพราะว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะหนักจนเรารับไม่ได้เลยก็ได้นะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน

พลงช้าๆซึ้งๆ2บทเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปฐานไฟเก่านะของสมอารมณ์นะครับโดยชามุกนั่นเองเนี่ยน่าจะเป็นคนเหนือด้วยเนาะชามุกเหมือนจะเป็นคนลำพูนด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเพลงนึงนะครับผมสีเทานะครับผมในเวอร์ชั่นของคุณมิ้นนั่นเองนะครับ2บทเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับผมก่อนที่เราจะมารับฟังในเรื่องของไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังแน่นอนเลยว่าในเรื่องของยาเสพติดเนาะไม่เพียงแค่ในเรื่องของการใช้สารเสพติดแล้วมันกระทบต่อในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จิตใจนะฮะยังไม่มีปัจจัยอีกหลายอย่างด้วยการที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยก้าวพลาดนะครับผมแล้วก็ไปทดลองใช้สารเสพติดในการที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นความเครียดเนาะหลายๆคนก็จะมีการบอกว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาแบบนี้เราอยากจะหลุดออกมาจากความเครียดนั้นก็เลยใช้สารเสพติดนะเพื่อผ่อนนะในเรื่องของความคิดเครียดนะแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะเครียดกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเนาะดังนั้นวันนี้เอาในเรื่องของบางคนละกันที่อาจจะมี mindset ที่แบบว่าเอ๊ะบางทีเรามีปัญหาแล้วเรากลัวที่จะไปขอความช่วยเหลือนะครับวันนี้เลยเอาในเรื่องของ6วิธีเปลี่ยนความคิดนะฮะการขอความช่วยเหลือมาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับหลายครั้งที่เราไม่ขอความช่วยเหลือนะเพราะคิดว่ามันยึดติดเนาะบางทีก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระคนอื่นบ้างแหละฉันจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% นะครับผมบางคนจะบอกว่าคนอื่นจะเห็นเราออนแอร์ไม่ได้เลยนะซึ่งความเป็นจริงแล้วหากไม่คิดยึดติดแบบนี้นะครับเราก็จะรับมือแล้วก็ก้าวข้ามกับปัญหาได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับผมดังนั้นแล้วเลยเอา6วิธีที่จะเปลี่ยนความคิดในการขอความช่วยเหลือมาฝากท่านผู้ฟังสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามหากเรามีเพื่อนคู่คิดเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่เราไว้ใจก็สามารถนะครับผมเปลี่ยนนะครับให้เราพ้นจากปัญหานั้นได้ง่ายก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับผมอย่างแรกนะครับผมทบทวนเหตุผลกันสักหน่อยนะลองเปลี่ยนนะครับผมลองเปลี่ยนสถานการณ์ถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่กล้านะเราอาจจะบอกอย่างไรเพื่อที่จะให้เพื่อนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยทบทวนว่าหาคำตอบนะครับว่าทำยังไงดีนะครับผมหรือแม้แต่ทบทวนในเรื่องของปัญหาตัวเองว่าเอ๊ะมันหนักพอหรือยังนะครับผมแล้วมันถึงจุดที่เรานะครับผมสู้เองไม่ไหวละเราอาจจะต้องหาเพื่อนนะครับผมที่จะทราบเรื่องนี้เพื่อประคับประคองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกแม้แต่บางคนนะครับผมเพื่อนก็อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นก็ได้นะครับผมอย่างต่อมานะครับผมประเมินว่าต้องขอความช่วยเหลือหรือไม่นะครับเช่นใช้เวลากับปัญหานี้มานานนะแค่ไหนแล้วมันมากพอแล้วหรือเปล่านะครับผมปัญหานี้เป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดใช่หรือไม่นะบางคนก็จะถนัดในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันนะครับผมนั้นแล้วลองหาเพื่อนเนาะเราจะมีเพื่อนมากมายหลายกลุ่มเลยครับผมเพื่อนแต่ละกลุ่มเนาะก็จะมีการเราจะเลือกปรึกษาดีกว่าแต่ละเรื่องในแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนกันอย่างเช่นแนวน้องอั้นเนี่ยอย่างนี้น้องอั้นมีปัญหา A อาจจะไปปรึกษาคนที่ชื่อกอไก่ก็ได้ปัญหา B ก็อา

0: อาจจะไปปรึกษาคนที่ชื่อขอไข่ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากว่าแต่ละคนเนาะก็มีความเชี่ยวชาญหรือมีในเรื่องของแนวคิดที่อาจจะทําให้เรานะครับปิ้งไอเดียขึ้นมาก็ได้ในการแก้ไขปัญหานั้นๆที่จริงแล้วปัญหามันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากโดยซ้ําก็ได้แต่เราอาจจะแบบว่าคิดไม่ออกเนาะนั้นแล้วก็ลองหาเพื่อนคู่คิดนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนนะครับผมหรือว่าเพื่อนฝูงต่างๆลองหากันดูได้นะครับผมให้เกียรตินะครับคนอื่นด้วยควรนะครับผมให้โอกาสผู้อื่นตัดสินใจยินดีที่จะช่วยเหลือคุณหรือไม่เนาะบางทีนะครับผมเขายื่นมือเข้ามาช่วยแล้วแหละแต่เราอ่ะบอกโหเรารู้สึกว่าเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ 100% นี้นะฮะอันนี้ก็คือแบบว่าเอ๊ะเขาอยากช่วยจริงๆแหละเขาเห็นในเรื่องของปัญหาของเราแล้วแหละแล้วก็เห็นศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของเราแล้วแหละแล้วเขาก็อยากจะเข้ามานะครับผมช่วยเหลือเราดังนั้นแล้วก็ลองพูดคุยกันดูก่อนนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมให้เกียรติตัวเองด้วยนะการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายอันนี้ต้องบอกเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่ามันติดขัดคิดไม่ออกนะแต่บางคนเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเรามีแนวทางนะเราเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็แนะเรามาเราก็อาจจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นต่อมาก็คือสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะระหว่างผู้ที่ให้แล้วก็ผู้ที่ขอความช่วยเหลือกันด้วยและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายความกังวลใจมันจะเบาบางลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ6วิธีคิดละกันเนาะที่อยากจะให้ทุกท่านลองมาปรับเปลี่ยนกันดูนะครับผมแน่นอนเลยว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่ชีวิตเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะทุกคนเจอปัญหาหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ละเรื่องก็แตกต่างกันไปบางคนทำงานชิ้นเดียวกันอาจจะเจอจุดที่มีปัญหาไม่เหมือนกันก็ได้หรือแม้แต่บางคนไปเจอสถานการณ์เดียวกันในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อไปถึงเส้นชัยอ่ะก็อาจไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นแล้วแต่ละวิธีแต่ละการติดขัดเนาะมันมีในเรื่องของจิ๊กซอที่มันพอเหมาะพอดีกันแหละครับผมนั้นแล้วก็ลองแชร์กันดูลองแชร์วิธีการลองแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ที่อาจจะไปพบเจอมาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันนะครับผมแต่นะครับอื่นใดแล้วในเรื่องของการแนะนำการช่วยเหลืออยากจะให้เป็นในเชิงของทางสร้างสรรค์ได้ละกันนะบางคนนะครับผมแบบว่ามีความเครียดเนาะไปถามคนที่บางคนไปถามคนที่สูบบุหรี่เขาก็แนะนำเรื่องสูบบุหรี่อันนี้แหละครับผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์นั้นเพราะอะไรนะเพราะว่าแน่นอนเลยเหมือนที่เราบอกกันไปว่าสารเสพติดเหล่านี้มันมีผลกระทบในเรื่องของร่างกายของจิตใจที่เรายกเคสมาแล้วตั้งแต่เมื่อกี้นะครับว่ามีคนที่เคยทดลองในเรื่องของบุหรี่มาตั้งแต่มัธยมนะครับแต่ตอนนี้มันมาสร้างผลกระทบให้กับชีวิตของเขาดังนั้นแล้วเคสเหล่านี้แหละครับเป็นตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะในการที่เราจะมาเป็นครูเนาะในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อนั้นแล้ววิธีการแก้ปัญหามันมีเยอะแต่อยากจะให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันสร้างสรรค์ละกันนะครับผมพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมแน่นอนเลยเดี๋ยวเรามีในเรื่องของปัญหาอีกอย่างนึงนะในช่วงนี้ก็อาจจะพบเจอกันบ่อยในเรื่องของโลกออนไลน์โลกออนไลน์มาปรับเปลี่ยนวิธีคิดเราใหม่โลกออนไลน์มาทำให้การดำเนินชีวิตของเรามันง่ายขึ้นแต่ความง่ายเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคก็ได้ในเรื่องของการพนันเนาะพนันออนไลน์มันเด้งขึ้นมาทุกช่องทางเลยใครที่เคยเล่นใครที่เข้าไปลองแล้วอยากจะให้หยุดนะครับบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่อาจจะมุ่งนะครับให้เราไปสู่ในเรื่องของการกระทำผิดต่างๆเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์นะเพลงแบบว่าโอ้กระแทกกระทันกระแทกอารมณ์เหมือนกันนะครับผมถามเอาอะไรนะครับผมคนเต้นนะรารักในช่วงนี้นะอีกเพลงหนึ่งที่จบไปถ้าเราเจอกันอีกนะของ Tilly Bird นั่นเองนะครับยังไงแล้วก็สองบทเพลงนี้ชอบก็หาฟังกันได้นะครับหรือว่าเปิด95 MHz มาฟังกันก็ได้นะเพลงเพราะๆแบบนี้มีทุกช่วงรายการเลยนะครับผมเหมือนที่ค้างกันไว้นะครับว่าเรายังมีในเรื่องของปัจจัยที่อาจจะทำให้วัยรุ่นสมัยนี้หันไปใช้สารเสพติดมากเลยนะครับผมซึ่งมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าจะเป็นวัยรุ่นที่อาจจะเป็นอายุที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความเครียดในเรื่องของการเรียนความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะและอีกอย่างนึงที่อาจจะทำให้ในส่วนของเด็กนะครับผมที่เข้ามาทดลองในเรื่องของสารเสพติดมากขึ้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพนันก็ได้นะครับผมการพนันสมัยนี้เนาะต้องบอกว่ามันเข้าถึงง่ายเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันออนไลน์อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมอาจจะมีผลกระทบกับน้องๆ นะครับผมถ้าใครที่แบบไปทดลองนะลองมาฟังกันดูว่าผลกระทบเชิงลบที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือสุขภาพกายแน่นอนเลยนะครับขาดการออกกำลังกายเนี่ยเสี่ยงปวดเมื่อยในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบสายตาด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตก็อาจจะต้องเจอเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเสียพนันหรือว่าอาจจะต้องมีคนมาทวงต่างๆนะครับวิตกกังวลไบโพล่าอาจจะเกิดขึ้นซึมเศร้าอาจจะมีนะครับแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของการทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสมองส่วนหน้านะจะก็บกพร่องขึ้นติดตัดสินใจแย่ลงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเสี่ยงเป็นโรคจิตเวทแล้วก็มีการใช้สารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองถ้าหากมันหาทางแก้ไขไม่ได้เนาะต่อมาก็คือพฤติกรรมนะไม่ว่าจะเป็นการติดเหล้าติดบุหรี่เป็นหนี้ลักขโมยฉ้อโกงค้ายาเสพติดหรือทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดนั้นแล้วนะครับผมเห็นไหมว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันที่อาจจะเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการใช้สารเสพติดเนาะอย่าไปทดลองเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามที่เขาบอกว่ามันไม่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพนันเนาะสารเสพติดต่างๆหรือแม้แต่พฤติกรรมที่อาจจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับในการที่จะชักจูงเราเข้าไปอยู่ใกล้ในเรื่องของสารเสพติดเอ่ยหรือแม้แต่การพนันเอ่ยนะครับผมหากใครเนาะที่ยังเจอหรือว่าประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่กล้าเนาะอาจจะไม่กล้าพูดกับผู้ปกครองนะครับก็มีสายด่วนเหมือนกันนะสายด่วนสุขภาพจิตที่สามารถปรึกษาในเรื่องของโรคจิตเวทได้พฤติกรรมต่างๆได้และแม้แต่การเลิกพนันนะฟรีด้วยนะครับผม1323 1323สายด่วนสุขภาพจิตสามารถโทรกันไปได้นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจนะครับเคสที่เขารับมาก็จะเป็นเคสที่เป็นความลับดังนั้นแล้วนะครับผมหากจะอยากออกจากวงจรที่มันเป็นในเรื่องของทางลบๆเนาะไม่ว่าจะเป็นลบทางร่างกายลบทางความคิดนะครับผมแล้วก็ลบในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยก็เริ่มต้นจากการโทรไป1323ก็ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยละกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับผมกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดทุกวันพุธแบบนี้เวลาก็คือบ่าย2จนถึงบ่าย3มาฟังเพลงสตริงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารดีๆที่น้องอาจจะเตรียมมาให้นะครับผมวันนี้ลาไปกับเพลงของ Slot Machine ละกันนะครับเพลงเคลิ้มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเติมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนปราบมลพิษทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่ร่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ไม่ได้เลวขนาดนั้นนะครับของปอแซกนะครับแล้วก็เพลงก็น่ายิ้มอันตรายนะแล้วก็เพลงแรกที่เปิดฮือได้รับฟังนะเสียงของวีไวอเลตนะครับแล้วก็กวินดีเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่ายามากกว่าฉันก็พอนะครับ3เพลงต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะกับรายการเพลงยามบ่ายเนาะรายการ Happy Time 95เวลาเพลงเพราะฉะนั้นเพลงเยอะๆครับสำหรับข่าวเบาๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะวันนี้นะครับมาพร้อมกับแสงแดดนะครับใครตีซักผ้าซักผ่อนนี่นะก็บอดี้ละนะครับคุณผู้ฟังครับหันแดดจะนี่นะเพราะว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศในขณะนี้เนาะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นได้คาดการณ์นะว่าอาจจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการเนาะแต่ล่าสุดนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับว่าภาคเหนือของเฮานี่ฝนจะน้อยลงละเหลือร้อยละ30ของพื้นที่นะสำหรับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่บ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเนาะท่องไว้นะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะแดดออกจะนี่นะครับยามแรงวันนี้ดิจโอมจะไปวิ่งสักกำล้อนะเอาสัก30นาทีแดดดีเหมาะขนาดคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันนี้ก็มีสาระต่างๆมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังเนาะบ่จะเป็นในเรื่องของโครงการดีๆการเรียนฟรีนะครับมีอาชีพนะข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาในบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนวันนี้ก็เปิ้นจะเปิดคอร์สตัดเย็บกระเป๋าเบื้องต้นหลักสูตรตัดเย็บกระเป๋าเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรศิลปะงานถักไหมพรมนะครับแฮนด์เมดเนาะเดี๋ยวมาอู้มาเอ่ยกันนะครับในช่วงต่อไปของทางรายการนะครับเข้าท่านี่เหียนตัดกระเป๋าเหียนถักไหมพรมนี่นะแล้วก็จังหวัดลำพูนของเขาช่วงนี้เนาะก็จะเน้นในเรื่องของท่องเที่ยวต้าวไปจนต้นปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งของเหล่านี้สร้างมูลค่านะครับสามารถสร้างมูลค่าสร้างอาชีพหือเหาใดสำหรับใครตีมีโอกาสนะมีเวลาก็ไปเรียนหลักสูตรนะครับดังกล่าวที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนะครับก็สามารถต่อยอดได้เลยเพราะว่ากำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวตีจังหวัดลำพูนนอกภาคเหนือของเรานะครับอากาศก็ดีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไหลมาเทมานะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวได้มาแอลจังหวัดลำพูนของเราเพราะฉะนั้นของที่ระลึกสินค้าโอท็อปนะครับตอบโจทย์นะล่ะก็ต้องเตรียมนะครับใครตีสนใจเนาะเตรียมนะครับไปสแกนเลยก็ได้นะบ่ต้องเตรียมละนะครับไปสแกนเรียนฝึกอาชีพได้เลยตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับทีมงานสวทลำพูนก็เอาลงหน้าเพจแล้วสำหรับใครตีสนใจนะครับปะกันช่วงแรกเนาะทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงกันต่อนะครับเพลงเตรียมไหวของปรางปรางทิพย์นะครับเพลงขนึงนิดนะอันนี้ก็ดีโอมก็ชอบนะครับ2เพลงต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการครับ

สามเพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหนอสาธุนะครับผมฮู้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะก็เลยเปิดให้ฟังไปเลย2เวอร์ชั่นนะสาธุของบูมบูมแคชนะครับแล้วก็ลำไยไห่ทองคำแล้วก็สาธุนะเวอร์ชั่นของเอเชียเซเว่นฟิชเชอริงกับปลายกนกพรนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้นะครับมามีข่าวประชาสัมพันธ์นอกจากศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ70นะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีหลักสูตรระยะสั้น10วันนะ60ชั่วโมงนะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลักสูตรตัดเย็บกระเป๋าเบื้องต้นนะครับก็จะเปิดเรียนวันที่26ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับรับสมัครนะบัดนี้นะจนกว่าจะเต็มตามจำนวนตีรับสมัครนะ15คนต่อหลักสูตรอันละนะนะครับแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่15ถึง19ตุลานะแล้วก็วันที่20ตุลานี่จะประกาศรายชื่อนะครับอันนี้สำหรับหลักสูตรตัดเย็บกระเป๋าเบื้องต้นนะครับแล้วก็แฮมหลักสูตร1หลักสูตรระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับหลักสูตรศิลปะงานถักไหมนะไหมพรมแฮนด์เมดนะเปิดเรียน26ตุลาถึง6พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับมาสแกนสมัครฝึกอาชีพได้นะครับช่องทางการรับสมัครฝึกเรียนอาชีพออนไลน์นะตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับอันก็ไปสแกนได้ตีหน้าเพจนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนะลำพูนนะครับก็เข้าไปสแกนกันได้แฮมลิงคาวนะครับจากวิทยาลัยการอาชีพป่าสร้างจังหวัดลำพูนนะครับโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือนะตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสนะเปิดรับสมัครรุ่นติ10นะเรียน1ปีนะเน้นทักษะเลยเรียนฟรีพักฟรีอาหารฟรีชุดเครื่องแต่งกายฟรีนะครับสนใจก็ไปสมัครกันได้นะครับสแกน QR code ได้นะตีหน้าเพจนะ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพป่าสร้างนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุระหว่าง17ถึง35ปีบ่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับเรียน5วันวันละ8ชั่วโมงนะครับก็จะมีกิจกรรมยามเช้านะบ่มเพาะระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตัวนะก่อนจบนี่นะนะครับพอสำเร็จการศึกษาก็ได้รับนะสำเร็จบัตรนะสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้นะครับก็5เดือนนี่เรียน10ฐานอาชีพนะครับเครื่องมือกลช่างยนต์

ไฟฟ้าในอิเล็กทรอนิกส์นะไม้ปูนเขียนแบบตะไบตีเลขงานเกษตรนี่นะครับ3เดือนนี่เลือกเหียนอาชีพที่น่าสนใจนะครับ5เดือนแรกนี่เหียน10อาชีพนะพื้นฐานกันก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังครบ5เดือนละแถม3เดือนเหียนอาชีพที่สนใจเลือกมาเลยจาก10ฐานอาชีพที่เคยเหียนไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แถม4เดือนนี่ฝึกงานในสถานประกอบการนะฝึกงานแต่เลยนะครับใครสนใจนะครับก็ไปสมัครได้นะตีหน้าเพจ Facebook ของวิทยาลัยอาชีพนะครับวิธีรายการอาชีพป่าสังนะครับชุดเด่นของโครงการนี่ดิจิโอมสรุปคือเฮียนฟรี1ปีนะครับจะเน้นทักษะเลยเฮียนฟรีพักฟรีอาหารฟรีชุดเครื่องแต่งกายฟรีนะครับไปสมัครเฮียนกันได้นะครับใครตีสนใจนะครับคุณผู้ฟังนะครับพักฟังเพลงกันแฮมสักคำหนึ่งช่วงหน้าก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเช่นกันเดี๋ยวเรากลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันน้อมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับนะเรื่องราวที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะจากพม.ลำพูนนะครับสำนักงานพัฒนาความมั่นคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนก็รวมกับนะกลุ่ม CSR ลำพูนนะครับก็เปิดรับบริจาคเนาะเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลดนะครับนะเนื่องจากวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลป่าพลูนะครับอย่างที่หลายท่านได้ทราบข่าวละบ่จะเป็นบ้านห้วยละนะบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่สีบุญเรืองนะครับเบื้องต้นก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ225หลังคาเรือนนะครับสิ่งของที่เขาจะมาร่วมช่วยกันได้นะครับร่วมบริจาคได้นั่นก็คืออาหารสดนะเครื่องปรุงอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงมือรองเท้าบูทถังไม้กวาดแปรงคัดผื่นน้ำยาทำความสะอาดและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับจุดรับบริจาคก็ได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะครับศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนซึ่งนะครับถ้าเกิดทันใดในบ่แน่ใจว่าอันนี้จะช่วยได้ก็ประสานงานได้ตีนางสาวรจนาแก้วกาดนะครับ0535111141หรือหมายเลขโทรศัพท์0898381670ทุกการให้คือกำลังใจและความช่วยเหลือที่มีความหมายต่อผู้ประสบภัยนะครับรวมกันส่งต่อความห่วงใยให้พี่น้องชาวลำพูนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเนอร์คุณผู้ฟังเอาละครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็กลับมาพากันวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงหน้าติดตามเนาะกับรายการนะครับอู่ข่าวเจ้าเหนือนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างเรื่องเด่นแต่ละจังหวัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรติดตามกันได้ช่วงต่อไปนะครับหลังนะพักฟังข่าวจากกรุงเทพมหานครสำหรับดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

0: ็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับวันนี้ทางสวทลำปางนะครับมาเป็นเจ้าภาพในการจัดรายการในวันนี้นะครับวันนี้ผมบรรหารสุยะนะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้มาคนเดียวนะมาเดียววันนี้นะครับซึ่งรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเฮาเนี่ยนะครับก็จัดพร้อมกันออกอากาศพร้อมกันนะครับทั้ง8จังหวัดภาคเหนือซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารที่ทางผู้สื่อข่าวจากแต่ละสถานีนะครับได้ส่งเข้ามานี่มีหลายข่าวที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งเราจะมาติดตามกันในช่วงของข่าวสารบ้านเราเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนในช่วงแรกนะครับแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงข่าวสารบ้านเราเชียงไฮแป่น่านนะครับพะเยาแป่น่านนะครับที่จะมีเรื่องราวข่าวสารที่มาอู้กันในวันนี้สำหรับในช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: กลับมาในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับก็คงจะเริ่มต้นที่ลำปางกันก่อนได้เลยนะครับที่ลำปางวันนี้นะครับทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้มีการเพื่อกำลังใจและก็สนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับเพื่อกับทางด้านทีมเยาวชน AFS Studio จังหวัดลำปางนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงแห่งครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อเสียงในการคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมกับถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันระดับประเทศนะก่อนที่จะก้าวไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการเข้าไปแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งระดับนานาชาติต่อไปที่ประเทศมาเลเซียครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้ให้การต้อนรับนะครับนักเป็นนักเต้นกันแล้วกันนะครับจากทีม AFS Studio จังหวัดลำปางซึ่งเป็นทีมเยาวชนจากสถาบันสอนเต้นนะครับซึ่งก็ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางและประเทศไทยนะครับในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งระดับนานาชาติพร้อมกับท่านนายกอบจนะครับก็ได้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของทางด้านเยาวชนทั้ง16คนที่มุ่งมั่นฝึกฝนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและก็จังหวัดลำปางสำหรับทีมเยาวชนจาก AFS Studio เนี่ยก็สร้างผลงานที่โดดเด่นนะครับในการเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทมินิปอมทีมนะพร้อมกับได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชรัชกัญญากระทรวงผลฮื้อได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศเฮาได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งทีมของ AFS Studio ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด16คนแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยทั้งหมดนะครับซึ่งก็มีการกำหนดที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเชลิดดิ้งแชมเปี้ยนชิพ2026แล้วก็เอเชียนแปซิฟิกเชลิดดิ้งคัพ2026ที่เมืองปุตราจาขออภัยนะครับปุตราจายาประเทศมาเลเซียนะเพื่อไปแสดงความสามารถในการเป็นนักกีฬาด้านเชลิดดิ้งบนเวทีระดับนานาชาติต่อไปนะครับจากนั้นนะครับจากจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเฮาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ที่เชียงใหม่นั้นทางด้านสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับแห่งชาตินะครับก็เปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่ในโบราณดาราศาสตร์นะครับภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลานะครับก็เชิญชวนผู้สนใจนะครับเข้าไปชมโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับซึ่งทางด้านดร.สรัญโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับท่านเปิดเผยว่าทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณขออภัยครับโบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และก็ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งการจัดทำนิทรรศการดังกล่าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสดร.หรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับที่มีเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แล้วก็นำเรื่องราวของดาราศาสตร์ในอดีตมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้คนที่เข้าชมนั้นได้เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมนะครับโดยนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์นั้นก็จะนำองค์ความรู้ด้านโบราณวิทยาและก็ดาราศาสตร์มาบูรณาการด้วยกันนะครับเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวออกมานะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานจากโบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีหรือว่าความเชื่อต่างๆเพื่อมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลกสู่ประเทศไทยครับก็โดยเฉพาะการใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวที่กำหนดทิศทางหรือว่าการวางผังวัดนะครับพระธาตุศาสนสถานหรือว่าโบราณสถานนะครับถ่ายทอดผ่านชุดนิทรรศการต่างๆเพื่อให้เฮานั้นได้ไปดูไปชมแล้วก็ทำความเข้าใจกับบริบทของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตนะครับแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการนี้ก็คือโซนการวางทิศทางโบราณสถานนะครับที่นำแบบจำลองโบราณสถานมาจัดแสดงร่วมกันก็คือเป็นสื่ออินเตอร์แอคทีฟนะครับเราไปเข้าชมแล้วก็ไปทดลองสังเกตแล้วก็เห็นหู้ด้วยกันนะครับจากการวางแนวของโบราณสถานบางแห่งที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับหรือว่าดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าจะได้เปิ่นเอามาเชื่อมโยงกันจะได้นะครับผ่านตัวอย่างสำคัญอย่างเช่นที่ปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายแล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ที่สโตนเฮลขออภัยนะครับสโตนเฮลก็จะเป็นแห่งที่หนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เราได้หันว่าเพื่อนเอามาอ้างอิงกันจะได้นะครับท่านี้ขอเชิญชวนนะครับใครที่สนใจไปชมนิทรรศการนี้ได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเข้าฟรีครับที่นี่ครับโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นก็ขอบคุณนะครับข่าวจากทางด้านคุณพิมลกันเดชชัยผู้สื่อข่าวจากสพเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่นะครับเข้าไปที่อำเภอฝางครับคุณผู้ฟังครับไปที่ฝางนี้ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายในการประดิษฐ์อยู่ 6,130 ดอกครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลอำเภอฝางก็ได้ประเป็นประธานในการเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝางก็ร่วมกับทางด้านชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอฝางกิ่งกาชาดอำเภอฝางและก็คณะกรรมการพัฒนาขออภัยนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีแล้วก็ประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมถวายความอาลัยและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมาได้นะครับโดยมีตัวแทนจากทั้ง8ตำบลด้วยกันมาเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ฝังเองนะครับก็มีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวนทั้งสิ้นก็ 6,130 ดอกครับโดยจัดสรรตามจำนวนของประชากรทั้ง3ตำขออภัยครับทั้ง8ตำบลเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่นั้นได้มีส่วนร่วมและก็มีดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมถวายในพิธีระดับอำเภอต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับข่าวจากทางด้านคุณถนอมศรีเก้าเลิศผู้สื่อข่าวจากสพทฝางนะครับจากฝางนะครับออกมาที่จังหวัดลำปูนนะครับที่จังหวัดลำปูนนั้นทางด้านจังหวัดลำปูนก็มีการนำคณะร่วมแถลงข่าวและก็สาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยจังหวัดลำปูนก็เป็นจังหวัดแรกนะครับในประเทศที่ดำเนินการสาธิตระบบดังกล่าวนะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สารกลางจังหวัดลำปูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมกับทางด้านเลขาธิการคปภ.และก็ทางด้านนายกสมาคมประกันวินาศภัยขออภัยนะครับวินาศภัยไทยก็มาร่วมกันแถลงข่าวโดยมีทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบเว็บเบกจากที่กรุงเทพมหานครก็เรื่องราวตัวนี้นะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่มีพี่น้องประชาชนในตำบลปลาพูอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำปูนนะครับจำนวน225ครัวเรือนใน4หมู่บ้าน ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็อยู่ในข่ายความคุ้มครองของทางด้านของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพอดีซึ่งทางรัฐบาลเองก็จัดให้ประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม25701ปีเต็มๆนะครับโดยบ่ต้องสมัครหรือว่าบ่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเองโดยความคุ้มครองนี้นะครับครอบคลุมทั้ง3ภัยลักษณ์ด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิโดยกรณีอุทกภัยนะครับจะจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วก็จ่ายค่าเพิ่มเติมต่างๆนะครับตามความเสียหายจริงรวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทตัวต่อครัวเรือนนะต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนั้นหรือว่าสึนามิก็จ่ายเบื้องต้นเพียงแค่ 5,000 บาทแล้วก็รวมแล้วนะครับสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนั้นก็ได้รับค่าสินไหมทดแทน2ล้านบาทต่อรายและก็กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเลยนะครับ 200,000 บาทต่อคนในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับในบัญชาใจแก้วประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านฮงก็ได้ลงทะเบียนรับค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบเป็นรายแรกของประเทศนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็เพื่อบริการประชาชนเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ได้รับการเยียวยาตามระบบประกันภัยแห่งชาติต่อไปนะครับจากลำปูนเข้าไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดยทางด้านอบต.ป่างหมูลงพื้นที่ไปฟื้นฟูเส้นทางบ้านไม้สเปไม้สเปนะครับขออภัยตัวนะครับหลังเหตุน้ำป่าไหลหลากล่าสุดเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้วครับเมื่อตะวานะครับทางด้านในพิริยะตวงลาพระทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนะครับพร้อมกันทางด้านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูและก็เจ้าหน้าที่กองช่างแล้วก็ทางด้านนายพร้อมพงษ์พันเลิศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปที่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่บ้านไม้สเปหมู่ที่9ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนภายหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปเร่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยทำการเคลื่อนย้ายดินแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่บริเวณที่ดีบนผิวถนนแล้วก็ที่ถูกน้ำป่าปัดมานะทับถมกันบนท้องถนนนะครับล่าสุดก็ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้สัญจรไปมาตามปกติเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันนี้นะครับคณะผู้บริหารอบต.ปางหมูแล้วก็ทางด้านท่านสจ.นะก็ได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่นะครับสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมทั้งให้กำลังใจบรรดาพี่น้องราษฎรในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถพ้นวิกฤตดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณคุณากรปรัตถจิจริยะวงศ์นะผู้สื่อข่าวจากโสธรแม่ฮ่องสอนนะครับที่ส่งข่าวเข้ามานะครับจากแม่ฮ่องสอนนะครับมาที่แม่เสรียงครับที่อำเภอแม่เสรียงอันนี้ทางด้านอำเภอแม่เสรียงก็ลุยไปตรวจสารเสพติดบุคลากรท้องถิ่นนะครับอันนี้เดินหน้าเรื่องของการเก็บกวาดบ้านตัวเก่าก็ไปพบ2รายด้วยกันนะครับแล้วก็ดำเนินการเด็ดขาดพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปนะครับเมื่อวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงนะครับได้มีการมอบหมายทางด้านนายวีกิจเจ้าดุรีและก็ทางด้านนายบดินเดชะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคงนะครับก่อนนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงนะครับไปสุ่มตรวจปัสสาวะนะสารเสพติดของบุคลากรของอบต.แม่คงโดยบ่แจ้งล่วงหน้านะไปเซอร์ไพรส์เช็คนะครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไปตรวจสอบตามนโยบายของทางด้านกระทรวงมหาดไทยที่ในการสร้างองค์กรสีขาวปลดยาเสพติดครับจากการตรวจสอบผู้เจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการผู้บริหารต่างๆนะครับในการคัดกรองลูกจ้างต่างๆจำนวน53รายก็พบมีสารเสพติดในกลุ่มของลูกจ้างนะครับจำนวน2รายด้วยกันซึ่งทางอำเภอก็ได้มีการ ประสานต้นสังกัดดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะขั้นสูงสุดนะครับควบคู่กับการนำตัวไปผู้เสพดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งก่อสมัครใจนะครับเข้ารับการบำบัดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางด้านอำเภอแม่เสรียงก็ย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับถ้าพบว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะดำเนินคดีนะทางวินัยนะทางวินัยทางอาญานะอย่างเด็ดขาดโดยบ่มีข้อยกเว้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในการเซอร์ไพรส์เช็คบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักกรรมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาปากันต่อในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแป้น่านครับ
2: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแป้น่าน
1: กลับมาในช่วงของผู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแป้น่านนะครับก็เริ่มที่เชียงไฮกันก่อนเลยนะครับวันนี้ที่เชียงไฮนะครับก็มีการเดินหน้าผลักดันเมืองโบราณเชียงแสนสู่มรดกโลกหารือคณะอนุกรรมการอนุกรรมาธิการวุฒิสภานะครับรวบรวมข้อมูลและก็แนวทางการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงไฮนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮพร้อมกับทางด้านหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและก็ประเพณีในคณะกรรมาธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและก็วัฒนธรรมวุฒิสภาเพื่อหารือเรื่องของแนวทางการผลักดันเมืองโบราณเชียงแสนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีทางด้านนายบวรเวชรุ่งรุจีอดีตอธิบดีกรมศิลปากรมีทางด้านนายกสมาคมอีโคโมสไทยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้าเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมประชุมด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับเมืองโบราณเชียงแสนนะครับเป็นหนึ่งในข้อเสนอของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากทางด้านสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้คณะกรรมการต่างๆสนับสนุนแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยคณะอนุกรรมาธิการก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อทางด้านคณะกรรมาธิการพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงไฮกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและก็นิติบัญญัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันเมืองโบราณเชียงแสนสู่มรดกโลกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงไฮครับอันนี้ขอบคุณคุณวสินทร์คำพิทักษ์วงศ์นะครับผู้สื่อข่าวจากสวทเชียงไฮไปต่อที่สวทไปที่พื้นที่ของพะเยานะครับที่พะเยานี้ที่ตำรวจเชียงคำนะครับมีการลุยตรวจจุดรับส่งพัสดุสแกนข้อมูลผู้ส่งผู้รับพบพัสดุต้องสงสัยเฮือรีบแจ้ง191ที่สถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีการปฏิบัติมาตรการเชิงรุกนะครับในการตรวจสอบสถานประกอบการด้านโลจิสติกหรือว่าขนส่งแล้วก็จุดรับส่งวัสดุในพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านระบบขนส่งนะครับโดยการปฏิบัติการตั้งกล่าวนั้นอยู่ภายใต้การอำนวยการของทั้งด้านพลตรวจตรีพงศวัฒน์ชัยบานผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดพะเยานะครับพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับก็ได้ไปออกตรวจเอกสารนะครับใบอนุญาตนะครับประกอบกิจการต่างๆแล้วก็ข้อมูลของผู้รับผิดชอบของร้านระบบหรือว่าบันทึกข้อมูลผู้ส่งผู้รับต่างๆนะครับในการจัดเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงมาตรการรับส่งวัสดุนะครับโดยพบว่าร้านมีการตรวจสอบตรวจบัตรประชาชนผู้ส่งนะครับบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าที่อยู่สอบถามประเภทสิ่งของก่อนรับส่งแล้วก็มีการตรวจสอบวัสดุอย่างเป็นระบบนะครับผลการตรวจสอบนะครับพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับตำรวจก็ยังได้มีการกำชับผู้ประกอบการนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าพบพัสดุต้องสงสัยอย่างเช่นมีกลิ่นผิดปกติมีน้ำหนักบาสัมพันธ์ครับสิ่งของที่แจ้งนะครับก็มีคราบสารเคมีพองหรือว่าห่อหุ้มมันรู้สึกว่ามันจะมีผิดปกติอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับบามีผู้ส่งผู้รับต่างๆก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไปยังเจ้าหน้าที่สายด่วน191ได้ตลอด34ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณวินัยใจกว้างผู้สื่อข่าวจากสวทพะเยานะครับจากพะเยานะครับไปที่จังหวัดแพร่นะครับอันนี้สามารถจับยาบ้าล็อตใหญ่ได้ 5.6 ล้านเม็ด เคตามีนแฮม10กิโลผู้ต้องหาได้แฮม4รายนะครับสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงสู่ภาคกลางโดยทางด้านกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดแปร์นะครับนายคุณากรโคชฮิรันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแปร์พร้อมกับทางด้านพลตรวจตรีกฤษดาพันธ์เกษมผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดแปร์และก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มคดียาเสพติดรายใหญ่จำนวน2คดีด้วยกันนะครับซึ่งสามารถตรวจยึดยาบ้ารวม 5,662,000 เม็ดและก็เคตามีนแฮม10กิโลกรัมมีรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลแห่ง1คันรถกระบะ2คันผู้ต้องหา4รายคดีแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจหัดรั่วอำเภอวังจิ้นนะครับก็สามารถที่จะจับกุมได้นะครับพบยาบ้า 2,482,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในถุงดำที่ปะปนมาครับเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับด้านหลังรถนะครับตรวจยึดรถได้1คันแล้วก็มีคนที่นำทางแห่งหนึ่งกันนะครับอันนี้มีรถขนส่งกันหนึ่งแล้วก็มีรถนำทางแห่งกันหนึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสภ.วังชิ้นนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมาวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองทางด้านชุดสืบสวนขยายผลของทางด้านทางด้านตำรวจภาค5เฮานะครับก็ได้สามารถที่จะจับกุมได้ที่ผู้ต้องหานะครับ2รายนะครับมีการดัดแปลงรถกระบะนะครับมีช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดอันนี้จับเป็นยาบ้าได้318มัดนับแล้วได้ประมาณ 3,180,000 เม็ดนะครับแล้วก็เคตามีนแฮม10กิโลกรัมผู้ต้องหานะครับก็ได้ฮือการว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงไฮแล้วก็จะขนส่งไปสู่ภาคกลางแล้วก็ได้รับค่าจ้างอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อที่จะตรวจสอบเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งหมดนะครับเพื่อจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับทั้งกระบวนการต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคุณประมวลอุปกิจผู้สื่อข่าวจากสวท.แป้นะครับจากแป้นะครับไปปิดท้ายกันที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านผู้ว่าน่านเร่งแก้จราจรพื้นที่ถนนของอำเภอปัวนะเชื่อมทั้งวังอำเภอปัวถึงบ่อเกลือนะครับสั่งศึกษาทางยกระดับทางลอดถนนน่านพะเยาลดรถติดนะชุดกลับรถต่างๆนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดน่านนะครับโดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีการประชุมในการติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงความก้าวหน้าการฟื้นฟูทั้งทางหลวงหมายเลข1256เส้นทางปัวบ่อเกลือหลังได้รับความเสียหายจากดินโคลนและก็น้ำกัดเซาะโดยแขวงทางหลวงน่านที่2นะครับจะดำเนินการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วหลายจุดนะครับทั้งเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางนะครับติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็เปิดเส้นทางแล้วก็ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆแล้วก็ติดตั้งสะพานเบลลี่บริเวณคอสะพานต่างๆเพื่อให้พี่น้องชาวชนสามารถกลับมาสัญจรได้อย่างปลอดภัยการที่บางจุดนะครับยังเปิดให้ผ่านได้ชั่วคราวตัวอันนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้มีการจัดระเบียบที่ประชุมได้มีการพิจารณาระเบียบการจัดรถรางเมืองเก่าน่านโดยกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสภาพรถอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารแล้วการตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่นะครับรวมถึงกำหนดเส้นทางแล้วก็เวลาให้บริการส่วนปัญหาการจราจรบนถนนน่านพะเยาก็มีปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำในบริเวณจุดกลับรถนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มีการมอบหมายทางด้านแขวงทางหลวงเร่งไปศึกษาความเหมาะสมในการขยายถนนรวมไปถึงการไปเรื่องของแนวทางการก่อสร้างทางยกระดับหรือว่าทางลอดต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองแล้วก็ลดความคับคั่งในอนาคตต่อไปนะครับจังหวัดน่านก็จะมุ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการสัญจรนะครับในพื้นที่ของตัวเมืองหรือว่าถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดต่อไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการนะครับผู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงของตอนนี้กับช่วงต่อไปนั้นก็จะไปติดตามนะครับรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบกับทางด้านสวท.กระบี่ครับวันนี้ผมบรรหารสุยะนะครับขออนุญาตนำพารายการผู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงนี้จากลาคุณฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับในวันพุธนะครับเวลาเดียวกันนี้ครับ
3: สวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธี

ธรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารหมวกขรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารหมวกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารหมวกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารหมวกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2500

0: 1943กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสานต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
2: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
3: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่น ตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะข้าอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
0: ่
3: ะ
0: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่

0: ื่อต้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาน้องน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
6: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสนพรมมารายงาน
2: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
8: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 8
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053560506หรือ053511000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
5: ข่าวดีที่95
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
7: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีที่95
8: อ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกับปูนนะเป็นประจำนะ
9: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม่วน
9: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสมบัติลปูน FM 95 MHz นะเจ้า DJ อ้อยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็อูจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกันเนาะวันนี้ยังคงมีหลายเรื่องราวนะเจ้าที่จะต้องเน้นย้ำกันโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็ประกาศเตือนอยู่นะเจ้าว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนเจ้าๆมานี่ดิเจอตื่นมานี่สีได้สัมผัสลมหนาวแล้วนะสีได้สัมผัสแบบว่าความเย็นๆขึ้นมาพ้องแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังลมเย็นลมหนาวเนี่ยเริ่มพัดโชยมาแล้วนะเจ้าก็ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนอย่างที่บอกนะเจ้าลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกมีฝนตกหนักในบางแห่งนะเจ้าแต่ว่าภาพรวมเนี่ยฝนเนี่ยจะเริ่มขยับเคลื่อนตัวลงทางข้างล่างของประเทศละเห็นนะหมายถึงว่าทางภาคเหนือนี่เริ่มเบาละคุณผู้ฟังภาคเหนือนี่จะเข้าสู่ปั้นห้องว่าอย่างความหนาวเย็นใกล้ที่จะเข้าสู่ความหนาวเย็นแล้วนะเจ้าจากนี้ไปเนาะก็ช่วงนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้นะเจ้าภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกหมู่เนี้ยก็ยังคงมีความเสี่ยงในการเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายแห่มระรอกหนึ่งนะเจ้าส่วนตะวันซืนวันก่อนเนี่ยเป็นของภาคเหนือตังละปุนเจียงใหม่เฮาเนาะอันนี้ก็ฝนพอสมควรเลยเหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนนะเจ้าคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้เนาะถ้าหากว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหัดทิ่วจามนะเจ้าเป็นเมื่อยเป็นไอเป็นไข้ก็พักผ่อนนะเจ้าพักผ่อนพักผ่อนอยู่กับบ้านเนาะแยกตัวออกจากพื้นที่ของการที่จะรวมกลุ่มกันโรงเรียนนี่ช่วงนี้ปิดเทอมพอดีเป็นอย่างแต่ถ้าที่ทำงานเนี่ยก็ต้องขออนุญาตลาพักนะเจ้าจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อมีการไปแพร่เชื้อกับคนอื่นๆต่อไปนะคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความปรารถนาดีห่วงใยกันนะเจ้าสภาพอากาศช่วงนี้แปรปรวนเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีกินกับข้าวก็เพื่อมีจีนพ่องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะเจ้าบางคนกินกับข้าวน้อยเดียวนะปั้นข้าวนึงนักๆเนี่ยจิเอาอีนะกินจีนตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังกินอาหารให้ครบ5หมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนาะก็ต้องอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าหมู่เนี้ยก็จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะเจ้าส่งความปรารถนาดีถึงกันในช่วงนี้เจ้า

0: FM 95คุณผู้ฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะลำปูนเฮานี่เป็นจังหวัดน้อยๆแต่เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในการดำเนินงานในหลายๆด้านอันนี้ต้องชื่นชมต่างคณะทำงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะพร้อมกันกับทางด้านของท่านปอพ หน่วยงานภาคส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเจ้าอย่างที่ตีจอยเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยของภาครัฐนะเจ้าว่าในกรณีที่เกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวน้ำล้อมอย่างนี้นะที่เกิดจากเหตุสาธารณภัยเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมานะเจ้าจนถึง1ตุลาปีหน้าจะได้รับการช่วยเหลือวงเงิน 100,000 บาทสมมติถ้าน้ำท่วมถ่ายหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้สามารถเอาหูเอารายละเอียดหลักฐานไปเคลมประกันได้ก่อนเลยนะเจ้าก้อนแรกได้มาเลย 10,000 บาทเนาะส่วนที่เหลือก็มาประเมินความเสียหายหลังน้ำลดกันแหมกรรมหนึ่งว่าจะได้รับความคุ้มครองได้รับความช่วยเหลือนะเจ้าเพิ่มเติมแหมตะใดแหมในวงเงิน 90,000 บาทเนี่ยนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นลักษณะของโครงการประกันภัยพิบัติของทางภาครัฐนะเจ้าปรากฏว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติของรัฐบาลนายกหนูที่เพิ่นเริ่มทำคิกออฟไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าเฮ้กลายเป็นว่าลำปูนเฮาเป็นจังหวัดแรกที่มีคนเคลมประกันที่มีคนเคลมประกันและได้รับเงินก้อนแรก 10,000 บาทนะเจ้า 10,000 บาทในวันนี้คุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากดีมากหมายถึงว่าดีละกะมีคนตกได้ยากน้ำท่วมน้ำหลากว่าเป็นเรื่องดีละกะหมายถึงกระบวนการในการเตรียมการในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยดีมากเพราะว่าสามารถที่จะทำเพื่อกระบวนการในการเคลมประกันเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเฮาเป็นที่แรกได้ในขณะที่จังหวัดอื่นๆนี่ต้องเรียนเนาะไม่ว่าใครนะที่อื่นเนี่ยก็เกิดเหตุเหมือนกันแต่ว่าของลำปูนเฮาทำได้เร็วเลยนายจ้าสามารถเคลมประกันได้อย่างรวดเร็ววันนี้ทำเรื่องเคลมประกัน 10,000 บาทเพื่อกับพี่น้องประชาชนที่บ้านโฮงที่เปิ้นประสบเหตุน้ำหลากวันก่อนนายเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดลำปูนนั่นผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นายเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมกันกับนายชูชัดประมูลผลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พร้อมกันกับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพรสืบทวินกุลก่อมาที่ศาลากลางลำปูนแต่ทีนี้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยก็เป็นประธานแถลงนะเจ้าการจ่ายเงินตรงนี้อยู่ที่ส่วนกลางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระบบออนไลน์คือเมื่อวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยลำปูนเฮา225ครัวเรือน4หมู่บ้านที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกคือใครมาต้องไปจ่ายเบี้ยประกันคนเดียวตั้งแต่วันที่1ตุลามานี่ได้รับกันคุ้มครองแล้วเห็นอาจจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลำปูนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลก็เลยมีการจัดแถลงข่าวโดยให้กรณีของจังหวัดลำปูนเนี่ยเจ้าเป็นจังหวัดเริ่มต้นแล้วก็สาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังในสถานที่แถลงข่าวก็มีการสาธิตการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันนะเจ้าโดยมีราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าพูอำเภอบ้านโฮงที่ได้รับผลกระทบชื่อนายบัญชาใจแก้วมาเป็นผู้ลงทะเบียนรับค่าสินใหม่ทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นรายแรกของประเทศไทยนะเจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบมาร่วมในการแถลงข่าวแล้วก็รับ ฮับพอฮับชมฮับพอเนี่ยว่าการลงทะเบียนฮับค่าสินใหม่ทดแทนในครั้งเนี้ยมันต้องทำยังไงพ่องแฮมประมาณสาวท่านตี้ละปูนเห่าเนี่ยนะเจ้าซึ่งหลังจากเนี้ยทางทีมงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ให้บริการประชาชนในการรับค่าสินใหม่ทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยของประเทศนะเจ้าซึ่งระบบประกันภัยตรงนี้เจ้าถ้าน้ำท่วมเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังก็จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีเลยนะเจ้าสิบไม่เกิน15วันเนี่ย 10,000 บาทบ่ต้องรอการประเมินใจเลยและหลังจากนั้นก็จะประเมินตามความเสียหายแห่งกรรมก็จะจ่ายให้บ่เกิน90,000 บาทเนี่ยนะก็ต้องดูว่าเสียหายยังพ่องยังพ่องเห็นอาจารย์คมประฟังเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรณีของอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยพายุลมแรงฟ้าผ่าแล้วก็แผ่นดินไหวนะเจ้าส่วนถ้าเกิดมีกรณีของผู้เสียชีวิตอันนี้จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน2ล้านบาทต่อรายมอบเพื่อทายาทโดยธรรมเลยนะเจ้าทุกพลภาพสิ้นเชิงรับ 200,000 บาทนะเจ้าเอกสารก็มีพวกบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้ากรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทะเบียนบ้านการแสดงภาพถ่ายนะความเสียหายของบ้านเรือนเอ็นะเจ้าบัญชีข้อมูลธนาคารเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเดี๋ยวเพิ่งก็จะโอนสตังค์ให้เลยเอ็นะภายใน15วันจากการเคลมประกันนั่นเองนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์จ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านก็ฮือสัมภาษณ์กับทีมงานไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกเงินสินใหม่ทดแทนนะเจ้าคือกับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้เนาะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเจ้า
1: ครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรมธรรม์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งกรมธรรม์เนี้ยจะครอบคลุมดินน้ำลมไม่นับไฟครับไฟเนี่ยไม่ถือเป็นภัยพิบัติอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหม้บ้านไม่นับดินก็คือแผ่นดินไหวนะครับน้ำก็น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมลมก็คือวาตภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่บ้านโฮ่งนะที่ป่าปู4หมู่เนี่ย
2: ป่าปู
1: เป็นภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับประชาชนที่ประสบภัยนะครับถึงแม้น้ำจะอยู่หลากแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เกิดทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยประการแรกผมก็ลงไปที่พื้นที่นะครับไปดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างไรก็พบว่า225หลังคาเรือนนะครับที่รายงานกันขึ้นมาเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับก็เลยมีการรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็มีบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนก็ลองดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในการเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเคลมประกันนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยว่าอยู่ดีๆจะไปเคลมยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคปพ.นะฮะชื่อย่อคปพ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับแล้วก็ท่านดร.สมพรสืบทวินกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยรวมถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตน์พงศิษฐิถาวรเนี่ยได้จัดงานคือเป็นการเรียกว่าแถลงข่าวอะแต่จริงๆแล้วเป็นการชี้แจงภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนของผู้เสียหายเนี่ยอย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
2: เตรียมมาหมดเลยครับ
1: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ย ไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพี่นะ15วัน
2: ครับ15วัน
1: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวกนะครับแต่ในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเนี่ยผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เล็งเห็นว่าแม้จะง่ายแต่พี่น้องประชาชนจำนวน200กว่ารายเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ต้องเรียกว่าหลังคาเรือนเนาะถ้าบ้านเดียวกันก็รับได้คนเดียว อาจจะถ้าทำเองอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเราเลยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอกรณีนี้ก็เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ท้องที่ท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันแล้วก็นายกตรงนั้นเป็นอบต.ป่าพลูเนาะ
2: ครับผม
1: ให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับก็คาดว่าผมก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่าทุกรายทุกหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับ
2: พี่บัตรหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบของที่สำคัญที่สุดครับแล้วก็เก็บเข้าที่ปลอดภัยครับอย่างที่ผมเจอวันนั้นนะครับครับเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงครับวันนั้นนะครับ
1: น้ำสูงเท่าไหร่ที่บ้านของ
2: ประมาณหัวเข่าครับวันนั้นครับ
1: มันเป็นโคลนเป็นน้ำหลากเ
2: ป็นใช่ครับ
1: แรง
2: มา
3: แล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อเคลมประกันภัยพิบัติเนี่ยครับต้องเตรียมยังไงบ้าง
2: วันยังวันนั้นขั้นตอนแรกเจ้าที่ทางอบต.เขามารับเอกสารให้ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่ไอศาลากลางหมู่บ้านครับผมแล้วก็เจ้าไอชาวบ้านก็ไปยื่นกันครับ
1: เกิดเหตุวันที่5เขามาตั้งศูนย์เมื่อไหร่วันที่6
2: ตั้งศูนย
1: ์วันรุ่งขึ้น
2: ครับผมวันรุ่งขึ้นครับถัดมาวันที่6ครับวันที่6แต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่นี่มาตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเขามาตัดไม้ท่อนสูงที่ขวางทางน้ำครับติดใต้สะพานเลยครับ เจ้าที่ทหารแล้วก็
1: ทหารร7001
2: ครับแล้วก็หน่วย
1: ตำรวจ
2: ที่มาพ่นทำความสะอาดครับของหลายตำบลมาครับในอำเภอเดียวกัน
1: ตำรวจตชด.ก็มา
2: ตำรวจก็มาครับ
1: แล้วก็
2: เจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำครับไอ้คนที่อยู่เรือนจำ
1: ผู้ต้องราชทัณฑ์
2: ผู้ต้องราชทัณ
1: ฑ์ก็มาช่วยกันนะครับแล้วมีกำลังพลอส.
2: ดีดีมากครับพอใจมากครับเพราะว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ผมต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่างบ้านผมนี่น่าจะ3วัน4วันนู่นแหละครับแต่ละคนขาดเวลาไปทำงานไปรับจ้างคร
1: ับ ขาดรายได้
2: ถือว่าคุ้มครับพอใจมากครับ
1: ผมก็ได้เห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้กับผ่านทางพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความรู้สึกมานะเพราะว่าทุกคนเครียดเรามีแม้กระทั่งเดี๋ยวขอบคุณทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยส่งแพทย์ไปเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะน้ำมาเนี่ยร่างกายอาจจะแล้วมีจิตใจด้วยเครียดไหมเครียดนะบ้านถูกน้ำไล่มาเนี่ยแต่พอได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันก็คลายบรรเทาความเครียดไปได้บ้างอย่างน้อยงานที่ไม่ได้ไปทำหลายวันนะครับการซ่อมบำรุงรักษาความสะอาดบ้านก็ต้องใช้ต้นทุนเหมือนเงินก้อนนี้ก็อาจจะดูไม่มากนักแต่ว่าก็ทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้
2: ใช่ครับบรรเทาได้เยอะครับ
3: หลังจากนี้ทางจังหวัด
1: ผมคุยกับท่านนายอำเภอว่าเป้าหมายคือรายใดรายหนึ่งใน225ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยเหตุใดก็ตามให้รายงานผมจะเข้าไปดูนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับการเยียวยาจากกรมธรรม์ฉบับนี้ให้หมดทั้ง 100% ครับ
0: ท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านก็คือสัมภาษณ์นะเจ้ากับทีมงานของสวทลำปูนไว้นะเจ้านี่ก็เป็นเรื่องดีๆข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังดีในที่นี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำได้เป็นอย่างดีบ่ได้ดีที่เกิดจากเหตุน้ำป่าไหลหลากนะจ๊ะแต่เป็นกระบวนการที่ทำได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะจนทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วหลังจากเกิดเหตุแค่เมื่อวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเองนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรแม่เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะก็มาดูเรื่องของเด็กติดจอกันบ้างแม่เจ้าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะคุณผู้ฟังปิดเทอมกรมอนามัยเนี่ยออกมาเชิญชวนให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานนะเจ้าลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30นะเจ้าขยับครบ60นาทีทุกวันเนาะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะเจ้าทำกิจกรรมตั้งกายแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะเจ้าสร้างสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะเจ้าอธิบดีกรมอนามัยเจ้าเปิ้นบอกปิดภาคเรียนเนี่ยเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงที่เด็กเป็นเด็กวัยเรียนวัยรุ่นนะเจ้าจะต้องหากิจกรรมให้เพียงพออย่างน้อยร้อยละ20นะปันบอกว่าก็เชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนช่วยกันสนับสนุนให้เด็กๆ เนี่ยนะเจ้าเล่นกีฬาออกกำลังกายทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเนาะเพื่อลดการใช้เวลาหน้าจอเพิ่มกิจกรรมตั้งกายส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะเจ้ากิจกรรมทางกายที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อกระดูกและลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยหมู่เนี้ยมันสามารถช่วยลดความเครียดช่วยทำให้เด็กนอนหลับมีสมาธินะเจ้าส่งผลดีกับการเรียนรู้ของเด็กท่านอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยเปิ้นบอกว่าเด็กและเยาวชนควรจะมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยอย่างน้อย60นาทีต่อวันลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดเวลาในการใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงนะเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยควรจะชวนบุตรหลานทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินวิ่งปั่นเล่นกีฬาทำกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ในครอบครัวเนาะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะเจ้าลดจอเพิ่มขยับใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ปันบอกว่าให้ลองวางแนวทาง10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ขยับร่างกายสม่ำเสมอ10นาทีในช่วงเช้านะเจ้ายืดเหยียดทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันนะเจ้าได้การเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายที่สนุกสนานอีนะ30นาทีในช่วงเย็นอาจจะเป็นการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมอย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อวันควรจะต้องมีการลดจอเพิ่มการขยับคือเปิ่นดินดุกดุกดิกดิกพ่องเอ็นะคือเปิ่นได้เล่นได้ขี่รถถีบได้ออกมาพออย่างอื่นพ่องเอ็นะบางทีนิดติดจอเล่นเกมงมพอเต้าจอโทรศัพท์นะจอพอเต้าจอแท็บเล็ตเอ็นะจนได้ทำกิจกรรมอื่นๆเลยเอ็นะจออันนี้ก็จะเป็นผลทำให้มีเรื่องของพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะจอซึ่งก็จะเป็นเหตุทำให้ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการป้อนท้องว่าอย่างอะเรื่องของการเรียนหนังสือที่อาจจะไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยนะเจ้าต่อไปเนาะของละปูนเฮาก็มีกิจกรรมนะเจ้าตั้งแต่วันที่5ตุลาที่ผ่านมาละท่านรองเบญจวรรณมีเผือกเจ้าท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดมหัศจรรย์ลดจอเพิ่มใจเพื่อเด็กปฐมวัยละปูนนะเจ้าแล้วก็มีในส่วนของศูนย์เด็กเล็กคุณผู้ฟังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่เนี่ยนะเจ้าเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะเปิ้นก็จะมีการเล่นนะเจ้าการเล่นการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดนิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัยตามทฤษฎีปั้นห้องทฤษฎีระบบนิเวศนะเจ้าซึ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนผ่านกลไก 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีนะเจ้าลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มการอ่านการเล่านิทานนะเจ้าเพิ่มความรักความใส่ใจนะเจ้าแล้วก็เวลาคุณภาพของครอบครัวซึ่งเป็นที่มาของคำว่าลดจอเพิ่มใจนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาอย่างมาเร็วแต่ว่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้ก่อนแล้วนะเจ้าแล้วมาปะกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปคารวะชาตินะเจ้าช่วงหน้ายังมีรายการคิดดีเพื่อสังคมรอคุณผู้ฟังอยู่กับงานเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารดีๆนะเจ้าปะกันกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับผู้เสด็จ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะครับคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะมาปะกันครับยามแลงจะนี่นะข่าวสารสลับครับเสียงเพลงนะยุค80ยุค90ยุค70นิยมจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆเบาๆยามแลงนะครับในชั่วโมงที่หลายท่านอาจจะสัญจรบนท้องถนนนะครับเวลาจะนี่นะครับหลายท่านก็รับลูกหลานจากเลิกเรียนพิเศษเนาะหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาที่ตลาดหลายท่านก็เลิกงานเดินทางปิกบ้านอีเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับสัญจรบนท้องถนนอย่างปลอดภัยมีสติทุกเส้นทางไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับบ่ได้ประมาทบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่ขับรถตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดเนาะบ่ได้ขับรถเร็วล้ำไปนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับบ่ได้ดูซีรีส์บ่ได้เล่นเตื่อมือถือนะบ่ได้จับเตื่อถึงปลายทางก่อนครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทุกเส้นทางบ่ว่าจะไกลหรือจะไกลความปลอดภัยเป็นอันดับแรกความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมาช่วยกันครับสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับวันนี้ครับเอาป้าการช่วงแรกไปเริ่มกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนพยากรณ์อากาศนะครับเซาซีชั่วโมงข้างหน้านี่เนาะภาคเหนือตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองแต่ลดลงเยอะเลยแล้วครับก็เหลือประมาณ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับก็บ่ได้ลืมนะครับในช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่ก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพตนเองรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับปะกันช่วงนี้เนาะก็ทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการช่วงหน้าก็มาอัปเดตข่าวสารกันครับเจ้านี่มีข่าวใหญ่เนาะเป็นการแถลงข่าวตีสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนอดีตโอมเนาะก็ได้แล้วก็ทีมงานสวทลำพูนก็ได้ไปลงพื้นที่ทำข่าวตีสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับข่าวนั่นก็ค่อนข้างตีจะสำคัญประชาชนตีประสบอุทกภัยวาตภัยอย่างเราเนี่ยต้องติดตามกันเพราะว่าเจ้านี่มีนะครับการแถลงข่าวเนาะและก็การสาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะครับเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศเป็นจังหวัดแรกนะครับแล้วก็จากคนจังหวัดลำพูนของเฮานี่แหละครับก็เป็นคนที่ใจซิดครั้งแรกคนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารติดได้เกริ่นไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการแถลงข่าวเนาะการสาธิตนะการรับค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแต่เจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับที่ห้องพิธีการชั้น3สารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะก็นำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับแล้วก็ดร.สมพรสืบทวินกุลนะครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิทาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบเว็บเอกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับสืบเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับจากวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนนะจำนวน225ครัวเรือนด้วยกันนะครับ4หมู่บ้านตีตำบลตาพลูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะประกอบกับรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติบ่ต้องสมัครครับแล้วก็บ่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองก็เริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลนะครับจึงได้ฮึมีการแถลงข่าวโดยฮึกรณีของจังหวัดลำปูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศไทยนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะมีเงื่อนไขความคุ้มครองนั่นก็คือเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ติดทางราชการประกาศเขตภัยพิบัตินะครับหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะโดยมี3ภัยลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนะได้แก่1อุทกภัยนั่นก็คือน้ำท่วมจะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 10,000 บาทบ่ต้องรอประเมินอะหยังนะอันนี้จ่ายไปเลย 10,000 บาทและจ่ายเพิ่มนะครับตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีน้ำล้อมบ้านจนอยู่อาศัยบ่เกิน7วันต่อเนื่องนี่นะอาศัยอยู่บ่ได้นี่นะ7วันต่อเนื่องก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับ2วาตภัยนะพายุก้าลมแรงฟ้าพานี่จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและก็จ่ายเพิ่มตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นกันนะครับกรณีที่3แผ่นดินไหวสึนามินี่จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและก็จ่ายเพิ่มตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติในด้านของการคุ้มครองชีวิตและบุคคลนะครับกรณีเสียชีวิตนี่รับสินใหม่ทดแทน2ล้านบาทต่อรายโดยจะมอบให้ทายาทโดยธรรมกรณีทุกพลภาพนะครับทาวรสิ้นเชิงเลยก็จะได้รับ 200,000 บาทต่อคนทั้งนี้นะมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการแจ้งเคลมก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทะเบียนบ้านนะครับภาพถ่ายแสดงสภาพความเสียหายของบ้านเรือนข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพลทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์020125555นะครับในสถานที่แถลงข่าวนะครับมีการสาธิตการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันโดยมีราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ได้แก่นายบัญชาใจแก้วนี่เป็นผู้ลงทะเบียนรับการสินไหมทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติลงทะเบียนเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับมารวมในพิธีแถลงข่าววันนี้และก็รับการสาธิตการลงทะเบียนรับการสินไหมทดแทนในครั้งนี้แห่งประมาณ20คนนะครับหลังจากนี้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจะมีการลงสำรวจพื้นที่และฮือบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการสินไหมทดแทนนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนนี่ครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทั่วประเทศนะครับฟังแล้วเป็นจะได้กันพองนะครับก็ได้รับค่าคุ้มครองเบื้องต้นเนาะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการลดความสูญเสียเนาะนะครับก็ยังได้เงินนะครับตีทางประกันเนาะเปิ่นมีฮื้อนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนาะคุณผู้ฟังเต่าที่อ่านแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมหลักฐานนี่นะถ้าบ้านไข่นี่นะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เก็บเอกสารไว้จังชั้น2ชั้น3บุเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็เวลาที่เกิดเตรียมไว้จอมกันไว้ตวยใส่ถุงไว้เลยใส่ถุง10ไว้นะครับอลึกตึกตักขึ้นมาหยิบออกมาเลยมีถึงทะเบียนบ้านนะบัตรประจำตัวนอกข้อมูลบัญชีธนาคารนี่โดยข้อมูลบัญชีธนาคารนี่นะเป็นเรื่องที่สำคัญคุณผู้ฟังนะแล้วก็พร้อมเพลนี่ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนได้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดีเจโอมจะไปถอนตังค์ครั้งแล้วนี่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับธนาคารกรุงไทยล่าสุดเนี่ยติดแล้วนี่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป็นการยืนยันตัวตนไปแต่บ่มีบัญชีธนาคารนะครับกระถอนเงินบัญชีนั่นบ่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามหายเลยนะครับบัญชีธนาคารนี่นะต่อคือปัจจุบันนี้นะแอปพลิเคชันกล้าบัตรประจำตัวประชาชนกล้าบ่สามารถใช้ตัวแทนได้นะครับต้องมากู้กันต้องมีบัญชีธนาคารนะวันนั้นก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านพักนะเอาบัญชีธนาคารไปใช้นะไปเบิกตังค์แหมกำหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหายบ่ได้นะนะครับอันนี้ต้องใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับในการแสดงความเสียหายนะในการตีจะรับสินไหมทดแทนนี่นะพร้อมเพย์นี่ก็ต้องอัปเดตนะครับคุณผู้ฟังผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะบ่ใจเบิร์นนั่นเฮาลืมไปแล้วนะบ่ได้นะนะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าถ้าติดขัดอะไรอย่างก็สอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้หมายเลข02-012-5555นะครับเอาละครับอู้ถึงในเรื่องของการแถลงข่าวและก็สาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนทะเจ้านี่ก็มีเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
1: ครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรมธรรม์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งกรมธรรม์เนี้ยจะครอบคลุมดินน้ำลมไม่นับไฟครับไฟเนี่ยไม่ถือเป็นภัยพิบัติอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหม้บ้านไม่นับดินก็คือแผ่นดินไหวนะครับน้ำก็น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมลมก็คือวาตภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่บ้านโฮงนะที่ป่า
2: ปู
1: สี่หมู่เนี่ย
2: ป่าปู
1: เป็นภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่ประสบภัยนะครับถึงแม้น้ำจะอยู่หลากแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เกิดทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยประการแรกผมก็ลงไปที่พื้นที่นะครับไปดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างไรก็พบว่า225หลังคาเรือนนะครับที่รายงานกันขึ้นมาเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับก็เลยมีการรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็มีบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนก็ลองดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเคลมประกันนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยว่าอยู่ดีๆจะไปเคลมยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคปภ.นะฮะชื่อย่อคปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับแล้วก็ท่านดร.สมพรสืบทวินกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยรวมถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านธีรัชพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยได้จัดงานคือเป็นการเรียกว่าแถลงข่าวอะแต่จริงๆแล้วเป็นการชี้แจงภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนของผู้เสียหายเนี่ยอย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายเลยคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
2: เตรียมมาหมดเลยครับ
1: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ยไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วัน
2: ครับ15วัน
1: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็ เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวกนะครับแต่ในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเนี่ยผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เล็งเห็นว่าแม้จะง่ายแต่พี่น้องประชาชนจำนวน200กว่ารายเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ได้ต้องเรียกว่าหลังคาเรือนเนาะถ้าบ้านเดียวกันก็รับได้คนเดียวอาจจะถ้าทำเองอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเราเลยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอกรณีนี้ก็เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ท้องที่ท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันแล้วก็นายกตรงนั้นเป็นอบต.ป่าพลูเนาะให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับก็คาดว่าผมก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่าทุกรายทุกหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับ
2: พี่บัตรหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบของที่สำคัญที่สุดครับแล้วก็เก็บเข้าที่ปลอดภัยครับอย่างที่ผมเจอวันนั้นนะครับครับเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงครับวันนั้นนะครับ
1: น้ำสูงเท่าไหร่ที่บ้านของ
2: ประมาณหัวเข่าครับวันนั้นครับ
1: ก็เป็นโคลนเป็นน้ำหลากเลย
2: ใช่ครับ
1: แรง
2: มา
3: แล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อเคลมประกันภัยพิบัติไหมครับต้องเตรียมยังไงบ้าง
2: วันยังวันนั้นขั้นตอนแรกเจ้าที่ทางอบต.เขามารับเอกสารให้ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่ไอ้ศาลากลางหมู่บ้านครับผมแล้วก็เจ้าไอ้ชาวบ้านก็ไปยื่นกันครับ
1: เกิดเหตุวันที่5เขามาตั้งศูนย์เมื่อไหร่วันที่6
2: ตั้งศูนย
1: ์วันรุ่งขึ้น
2: ครับผมวันรุ่งขึ้นครับถัดมาวันที่6ครับอยู่แต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่นี่มาตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเขามาตัดไม้ท่อนสูงที่ขวางทางน้ำครับติดใต้สะพานเลยครับ
1: ครับ
2: เจ้าที่ทหารแล้วก็
1: ทหารร7001
2: ครับแล้วก็หน่วย
1: ตำรวจ
2: ที่มาพ่นทำความสะอาดนะครับของหลายตำบลมาครับในอำเภอเดียวกัน
1: ตำรวจกชด.ก็มา
2: ตำรวจก็มาครับ
1: แล้วก็
2: เจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำครับไอ้คนที่อยู่เรือนจำครับ
1: ผู้ต้องราชทัณฑ์
2: ผู้ต้องราชทัณ
1: ฑ์ก็มาช่วยกัน
2: ครับ
1: ครับแล้วมีอีกกำลังพลอส.
2: ดีดีมากครับพอใจมากครับเพราะว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ผมต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่างบ้านผมนี่น่าจะ3วัน4วันนู่นแหละครับแต่ละคนขาดเวลาไปทำงานไปรับจ้าง
1: ขาดรายได้
2: ถือว่าคุ้มครับพอใจมากครับ
1: ผมก็ได้เห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้กับผ่านทางพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความรู้สึกมานะเพราะว่าทุกคนเครียดเรามีแม้กระทั่งเดี๋ยวขอบคุณทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยส่งแพทย์ไปเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะน้ำมาเนี่ยร่างกายอาจจะแล้วมีจิตใจด้วยเครียดไหมเครียดนะบ้านถูกน้ำไล่มาเนี่ยแต่พอได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันก็คลายบรรเทาความเครียดไปได้บ้างอย่างน้อยงานที่ไม่ได้ไปทำหลายวันนะครับการซ่อมบำรุงรักษาความสะอาดบ้านก็ต้องใช้ต้นทุนอย่างน้อยเงินก้อนนี้ก็อาจจะดูไม่มากนักแต่ว่าก็ทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้
2: ใช่ครับบรรเทาได้เยอะครับ
3: หลังจากนี้ทางจังหวัด
1: ผมคุยกับท่านนายอำเภอว่าเป้าหมายคือรายใดรายหนึ่งใน225ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยเหตุใดก็ตามให้รายงานผมจะเข้าไปดูนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับการเยียวยาจากกรมธรรม์ฉบับนี้ให้หมดทั้ง 100% ครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับสำหรับรายการนะคิดดีเพื่อสังคมนะครับจะมาเปิดระดับนะครับความเสียหายหากรถยนต์นี้จมน้ำนะครับหลายท่านสงสัยนะประกันภัยจ่ายเคลมเท่าไหร่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมขังนะครับจนส่งผลกระทบต่อยานพาหนะหลายท่านอาจสงสัยว่ากรณีรถยนต์จมน้ำนี่บริษัทประกันภัยจะมีการประเมินและจ่ายการชดเชยหรือว่าการเคลมนี่อย่างไรนะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับก็ได้มีเกณฑ์กำหนดการเคลมประกันภัยตามระดับความเสียหายไว้5ระดับดังนี้ระดับแรกนี่ความเสียหายถึงขั้นคืนซากรถนะครับนี่คือเสียหายสิ้นเชิงกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายนักจากน้ำท่วมจนบ่อคุ้มนะครับที่จะซ่อมแซมบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายชดเชยเต็มตามจำนวนนะครับสิ้นทุนประกันภัยหรือแก่ผู้ประกันภัยนั่นหรือผู้รับประโยชน์นะครับระดับที่สองนี่น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าในความเสียหายระดับนี้ประเมินการซ่อมเริ่มต้นตี 30,000 บาทขึ้นไประดับที่สามนี่นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าเนาะความเสียหายระดับนี้ประเมินการซ่อมอยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 30,000 บาทนะครับแล้วก็น้ำท่วมถึงเบาะหนังนี่นะครับความเสียหายระดับนี้ประเมินการซ่อมอยู่ระหว่าง 15,000 ถึง 20,000 บาทถ้าน้ำท่วมถึงพรมปืนรถยนต์นี่นะนะครับเป็นระดับความเสียหายเริ่มต้นเนาะโดยประเมินการซ่อมอยู่ระหว่าง 8,000 ถึง 10,000 บาทนะครับแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท1จะให้ความคุ้มครองนะหากเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่2พลาดหรือว่า3พลาดนี่ต้องตรวจสอบว่าซื้อได้ว่าซื้อความคุ้มครองเสริมกรณีน้ำท่วมไว้หรือไม่นะครับและก็บ่ได้ลืมนะครับหากรถจมน้ำนี่เนาะน้ำท่วมรถนี่นะให้เก็บหลักฐานความเสียหายหากรถยนต์ได้รับความเสียหายให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอรอบตัวรถเลยนะครับถ่ายให้เห็นสภาพรถทั้งภายในและภายนอกนะครับห้องเครื่องก้าระดับน้ำนะครับห้ามสตาร์ทรถเลยนะครับหากรถถูกน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำนี่ห้ามสตาร์ทรถเตือนเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเน้อคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นจะได้กันพ่องนะฟังเพลงสลับกับสิ่งที่น่าสนใจข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมากะอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบถึงข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับที่จังหวัดลำพูนบ้านเฮาว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสลับกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในวันหยุดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการเนาะดีดีเจโอมจัดวันนี้นี่นะนะครับแล้วก็ป้ากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม กรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าจะไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งกันเยอะมากนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่น2026นะฮะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ 2-0 เกม20-10 20-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโมภคพลธีรรัศกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโมกับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3ได้21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินฮุยนะครับมือ36ของโลกจากชริตไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับนะเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรปวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวอลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับมีสุมาธิดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่อนะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทิสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับกับคู่กับทางด้านของทางด้านของภคพลธีรรัตน์สกุลนะฮะพิรชัยสุพรรณกับ พระพลธีรสกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดนเนียลลุนการ์ดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเดการ์ดแมตเวกเดการ์ดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 18-21 และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิวกุลุตวิธิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะนะครับนะนะเรื่องของน้องรุจุนภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุดใจประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจุนภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับนะในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกศักราชก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิชเวิร์กรุ๊ปนะเวิร์กรุ๊ปแล้วก็เพลย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22 พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัย

แข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิลด์กรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางด้านของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรติจันทรานะไปแข่งขันที่มันตาลิก้านะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในอาจจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสูงมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายและก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRC Honda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่เป็นล่อนลั่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่ Lake Havasu รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ8ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เล็กฮาวาสุนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP1 Water Jet World Series 2026สนามที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ Norris Court Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contrate นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยๆครับพิมรสคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำหนานะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่ง World Series รายการ SBT World Superbike นะขอไปนะ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP1 นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาละครับผู้ฟังครับเรื่องของ
เราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน

0: Facebook นะ PR Thailand ได้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31บุ๊กเอ็กโปไทยแลนด์2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุรีดเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดอย่างเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ Honored Message นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลบอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากผอมหุ่นดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้ต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะมัดแมตปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับและเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอมอนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะ นะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของเลโอเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะถ้าเทียบกับคริสโตโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงหรือเปล่านะก็เมสซี่นะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอินเดียนาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนี้โคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทำ126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยให้ทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนะนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับเลโอเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยเลโอเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสโตโนโรนัลโดนะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวยูซิอาร์ติฮัสนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสโตโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แฉกันไปแฉกันมานะจะลงเอออย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอ้าวขออภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะครับถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโรนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลโมเรโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็แฮร์รี่เคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับแฮร์รี่เคนโหม่งให้ทีมนํา 2-0 และแฮร์รี่เคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ไชน่าโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงไชน่าโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอมินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับ แล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นในเซตที่2ในเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นนะเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนจิมมี่คอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปีหนึ่งก็แข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับนักกีฬาของเราไปทัพใหญ่เลยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะหาดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA Cup ช้าง FA Cup ฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก3 18ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายๆทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับ FC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะทอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะนะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอครับก็จะมีเมืองไทยครับนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้มาเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะฮะฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเรากำลังจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมทีปเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอฟและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอฟเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังกิจอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันทน์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันทน์กังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า หลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาษาตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBAในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เลกโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบหลาบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำร่อพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พัก

สุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉอะแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ และหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
10: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยเราอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับรายการเพลงลูกกรุงเพราะๆที่จะนำเพลงมาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้รวมไปถึงนะครับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหลักธรรมในการเอามานำใช้ชีวิตนะมาปรับใช้ชีวิตดีกว่านะเพื่อที่จะได้พรุ่งนี้ตื่นมาเราจะได้แบบว่ามีแนวทางในการใช้ชีวิตที่มันดีๆนะครับผมหรือใครนะครับผมมีเรื่องราวต่างๆที่อยากจะนำมาแชร์กันก็สามารถส่งมาให้น้องอันได้นะครับเผื่อที่ว่าเราจะได้มาพูดคุยกันเพื่อที่อาจจะส่งต่อเนาะในเรื่องของแนวทางหรือแนวทางแนวคิดดีๆนะให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับแน่นอนเลยวันนี้ในเรื่องของต้องบอกว่าสภาพสังคมทุกวันนี้มันมีความเครียดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กก็จะเป็นเครียดเรื่องเรียนนะครับผมวัยทำงานก็จะเครียดในเรื่องของกระเป๋าตังค์เนาะเงินในกระเป๋าบัญชีนะต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับผมแต่ละคนมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับผมแต่อื่นใดแล้วความเครียดเหล่านี้มันควรอยู่ตามขอบเขตของมันต้องบอกอย่างนี้นะครับมีความเครียดเรื่องงานอยากจะให้ทิ้งไว้ที่งานอย่าเอากลับมาบ้านความเครียดที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกนะเรื่องสามีเรื่องภรรยาก็ให้เคลียร์กันที่บ้านให้จบอย่านำพาออกมาจากบ้านแล้วก็เอามาที่ทำงานต่อไม่งั้นนะครับผมเรื่องราวต่างๆมันจะสุมกันไปหมดเลยอาจจะทำให้เราเครียดมากขึ้นนั่นเองวันนี้ก็เอาหลักธรรมนะในการใช้ชีวิตนะครับมาฝากกันสักหน่อยเผื่อว่านำท่านผู้ฟังเนาะจะนำไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนละกันนะครับผมฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะเพื่อคลายความเครียดเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวอยู่กันด้วยกันนะ1 ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพื่อคุณกับน้องแอนอธิวัฒน์กันแฮปปิ้งครับ

กลับมากันต่อนะครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณครับผมเพลงเพื่อคุณฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆไปแล้วเราก็จะมาในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันมีความเครียดมีความกังวลอยู่แล้วแหละแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนาะเขาก็จะมีการสอนไว้ที่จริงทุกศาสนาเลยสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็มีหลักธรรมในการปฏิบัติตนนะเพื่อไม่ให้เบียดเบียนในเรื่องของการใช้ชีวิตกับผู้อื่นในสังคมนะครับวันนี้เลยหลักของศาสนาพุทธมาดีกว่าเพราะหลายๆท่านที่รับฟังอยู่ก็น่าจะนับถือศาสนาพุทธเนาะหลักธรรมที่ช่วยในเรื่องของการคลายเครียดนะอย่างแรกก็คือหลักสติการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับเวลาคนเราเครียดมักคิดวนไปถึงเรื่องที่มันผ่านมาหรือกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับการมีสติคือการรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่ลองหยุดสักพักนึงหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะครับแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรแล้วมีอะไรที่เราทำได้บ้างนะครับไม่จำเป็นจะต้องแก้ทุกเรื่องให้ในครั้งเดียวหรอกครับใครทำไม่ได้หรอกเพียงกลับมาอยู่กับตัวเองกับปัจจุบันแล้วก็ช่วยนะครับผมให้ใจมันถูกแบบว่าลากแบบให้ใจมาอยู่กับที่อย่าถูกลากไปไหนในเรื่องของนั้นในเรื่องของนี้มากจนเกินไปนั่นเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับหลังจากที่เรามีสตินะครับผมมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเราใช้หลักอริยสัจ4ต่อได้นะครับมองปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอริยสัจ4นี่คือใช้ได้จริงๆนะครับผมสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของความเครียดได้ง่ายมากเลยคำว่าทุกข์นะทุกคนนะเวลาเครียดปุ๊บมันเกิดจากทุกข์ยอมรับก่อนว่าเรากำลังเครียดแล้วก็กังวลนะ2สมุดไทยนะครับมองหาสาเหตุว่ามันคืออะไรที่ทำให้เราทุกข์นะครับหรือทำให้เราเครียดต่อมานิโรธนะครับผมเห็นว่าปัญหานั้นสามารถคลี่คลายได้นะครับแล้วมักก็คือลงมือหาวิธีแก้ไขปัญหาตามกำลังที่เราทำได้นั่นเองเช่นกังวลเรื่องงานก็ลองแยกออกว่าลองแยกนะครับออกมาว่ากังวลเรื่องงานอะไรแล้วจัดการลำดับว่าเรื่องไหนมาก่อนมาหลังเรื่องไหนรอได้แทนที่จะคิดทุกเรื่องพร้อมกันนั่นเองนี่หลักง่ายๆนะครับผมหลักต่อมานะครับเผื่อใครที่จะปรับใช้เนาะอนิจจังนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับผมความเครียดหลายครั้งเกิดจากความคิดที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่หลักอนิจจังนะครับเตือนเราว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีสุขหรือมีทุกคงที่เสมอไปนะครับวันที่เจอปัญหาเราอาจเราบอกตัวเองว่าเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นการช่วยให้เราเห็นปัญหาอย่างมีระยะห่างละกันนะครับผมต่อมานะครับปล่อยวางหลายๆคนบอกว่าวู้อันนี้ล่ะทำยากสุดเลยนะครับผมปล่อยวางไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่รับผิดชอบนะการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยหรือว่ายอมแพ้แต่หมายถึงทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วไม่แบกสิ่งที่เกินอำนาจของเราหรือเกินสิ่งที่เราทำได้ไปตัวอย่างเช่นนะครับเราทำงานของเราให้ดีที่สุดได้นะแต่เราอาจควบคุมไม่ได้ว่าคนอื่นจะคิดหรือพูดกับงานของเราอย่างไรนั่นเองดังนั้นแล้วให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าเรื่องนี้อะไรคือส่วนที่เราควบคุมได้และอะไรคือส่วนที่เราควบคุมไม่ได้จากนั้นทุ่มพลังไปกับสิ่งที่เราทำได้นะครับผมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับผมอย่าไปโฟกัสให้มันมากเลยนะครับสิ่งต่อมาความเมตตาเมตตารวมถึงเมตตาตัวเองด้วยนะบางครั้งคนที่ทำให้เราเครียดที่สุดนะอาจไม่ใช่คนอื่นก็ได้อาจจะเป็นตัวเราเองเรามักตำหนิตัวเองว่าทำได้ทำไมแค่นี้ยังทำไม่ได้ทำไมเราถึงผิดพลาดทำไมคนอื่นทำได้ดีกว่าเราลองเปลี่ยนดีกว่านะลองเปลี่ยนกันนะครับลองคิดว่าเราพยายามเรากำลังพยายามอยู่นะผิดพลาดได้และเรียนรู้เอาจากมันนั่นแหละวันนี้ทำได้เท่านี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมการมีเมตตาต่อตนเองเนี่ยไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอนะแต่จะช่วยให้เรามีใจแข็งแรงกลับมาแก้ปัญหาใหม่นั่นเองนะครับผมต่อมาเรื่อยๆครับผมทางที่พระพุทธศาสนาเคยสอนไว้ก็คือทางสายกลางนะอันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้จริงๆนะครับทางสายกลางไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับถ้าหากเราฝืนตัวเองมากจนเกินไปก็อาจจะเกิดความเครียดสะสมได้ทางสายกลางคือไม่ปล่อยตัวเองแบบหย่อนจนเกินไปตึงจนเกินไปนั่นเองทำงานต้องมีเวลาพักแน่แบ่งเวลานะครับอันนี้เขาเรียกว่า work life balance เนาะการ work ก็มีเวลาของมัน
ชีวิตก็มีเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นเวลาครอบครัวเวลาเพื่อนฝูงเนาะดังนั้นแล้วแบ่งเวลาให้ได้ตั้งเป้าหมายนะครับผมที่ต้องรู้จักประเมินจากกำลังตัวเองด้วยนะครับอย่าตั้งเป้าหมายที่มันเกินกว่ากำลังตัวเองจะทำได้อันนี้แหละครับผมก็จะลดความเครียดไปนะครับผมยังไงแล้วเนาะหลักธรรมเหล่านี้มันคือหลักธรรมที่เราถูกสอนมาเนาะตั้งแต่ประถมอนุบาลต่างๆนั่นแหละแล้วเรายังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะวันหนึ่งเราจะปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงวันนี้น้องอ้านเลยนำมาฝากกันเผื่อท่านผู้ฟังนะครับจะลองเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะได้ลดความเครียดเนาะความเครียดบางอย่างมันติดอยู่ในใจเราเสมอมานะดังนั้นแล้วผ่อนคลายไปบ้างนำหลักสักหลักหนึ่งไปลองทำก่อนดีกว่านะไม่ต้องทำทั้ง6หลักก็ได้เอาแบบเอาแค่สติก่อนก็ได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังฟังเพลงอยู่เรากำลังมีความสุขดื่มด่ำกับเพลงดื่มด่ำกับเสียงน้องอ้านอยู่แค่นี้ก็เริ่มประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วความเครียดความทุกข์ความกังวลมันก็จะเลือนหายไปในที่สุดนะครับผมฝากไว้ในช่วงค่ำคืนแบบนี้ละกันครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมแน่นอนเลยว่าเพลงก็จะขับกล่อมนะให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งวันแล้วทำงานมาไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้กำลังงานที่ใช้สมองนะครับผมและอาจจะล้าทั้งกายล้าทั้งใจล้าทั้งสมองไปหมดแล้วเพลงเพื่อคุณก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่จะทำให้ท่านผู้ฟังมาชาร์จพลังกันนะครับผมชาร์จพลังกายชาร์จพลังใจเพื่อเตรียมต่อสู้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าไปเครียดเลยว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรเนาะวันนี้เราอยู่กับวันนี้เนาะตอนนี้ประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับผมเรามาฟังเพลงเราก็อยู่กับเพลงเราก็อยู่กับรายการของเพลงเพื่อคุณนะครับกับ95เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวจบรายการปุ๊บเรากำลังจะนอนเราก็รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากำลังจะนอนเนาะไม่ต้องคาดคิดว่าพรุ่งนี้นะครับผมว่าที่จริงคาดคิดได้นะว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไร1 2 3เสร็จคิดแล้ววางไว้ในเมื่อเรามีแผนแล้วเราก็ทำตามแผนที่เราวางไว้พรุ่งนี้มันจะเจออะไรให้มันเป็นเรื่องของพรุ่งนี้วันนี้เราอยู่กับตัวเองมีความสุขกับวันนี้วันนี้น้องอั้นยินดีมากเลยนะครับผมที่สร้างความสุขให้กับท่านผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันรวมไปถึงเนื้อเสียงน้องอั้นเนาะเผื่อใครฟังแล้วมีความสุขก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกลับมาเจอกันได้ใหม่นะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสแบบนี้เพลงเพื่อคุณมารับใช้มาดูแลท่านผู้ฟังนะครับผมในยามค่ำคืนแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเลยเอาเพลงเพราะๆมาฝากเอาข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับวันนี้น้องอั้นต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต
5: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
6: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอาณาจักรขจีสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรภรณ์และคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามเพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภูกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศสุนทรจามอน

สองเพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแลงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีกสองแผ่นค่ะแผ่นแรกหน้าหนึ่งคือสั่งใจโดยคุณชวีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้าหนึ่งคือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

ายใส่ฟังงานตัวจริงเธอนะเธอช่างทำเคยเธอนะเธอเมื่อร่างร้อนแรงไปไกลใครนำใครหลอกนอนดวงใจไปเคยใจโน้ใจไม่ไว้เยื่อใยกันเลย

0: รักยังคงยืนตรงต่อกัน
1: ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครับ
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังนอนบ่หลับนะนอนจะได้ก็บ่หลับเปิด FM 95 MHz นะครับทุกคืนเลยนะทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะป้าครับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เปิดเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังได้ผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับซึ่งถ้าเฮานอนบ่หลับนี่นะคุณผู้ฟังครับการฟังเพลงนี่ช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รองรับเรียบร้อยแล้วว่าเสียงเพลงนี่สามารถช่วยปรับระบบประสาทให้ร่างกายพร้อมสำหรับการพักผ่อนได้นะครับหากเลือกฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าๆนะนะครับเช่นเพลงบรรเลงนะเพลงบรรเลงเนาะดนตรีคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตลงนะครับแล้วก็ลดระดับโฮอร์โมนความเครียดนะครับซึ่งจะนำไปสู่การลับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงต่อไปถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วนอนบ่หลับแฮมนะเปิดคลอเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับแฮมเดี๋ยวมีเทคนิคครับมีเทคนิคมารวมกับการฟังเพลงคลอเบาๆได้รับทราบกันครับ

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการ For the Good Time นะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็ช่วยให้เฮาเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับหากเหลือฟังเพลงทีนี้จังว่าจ้าๆนะครับนะเพลงบรรเลงเพลงคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับหรือว่าเสียงเพลงตีคุณผู้ฟังชอบนะครับก็จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ลดฮอร์โมนความเครียดนะก็จะนำไปสู่การหลับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่หากฟังเพลงคลอเบาๆแล้วยังนอนบ่หลับนะลองใช้เทคนิคเหล่านี้ครับนอนกิ้งไปมานะ20นาทีนะครับใช้กด20นาทีนี่นอนกิ้งไปกิ้งมา20นาทีถ้ายังบ่หลับนะคือลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆนะครับนอกเตียงนะเช่นอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษเนาะเหยียดร่างกายนะครับรีไฟฮึสลัวที่สุดนะแล้วก็คล่อยกลับมาติดเตียงนะมือหู้สึกว่าง่วงต่ออันนะครับการฟื้นนอนหลับต่อนะครับก็ยิ่งทำให้สมองจดจำว่าเตียงต่อกับความเครียดเนาะลองผ่อนคลายหาหนังสือเก่าอ่านนะนวนิยายเก่าๆก็ได้แต่บทนี้ไปเปิดซีรีส์จีนแนวตั้งนะคุณผู้ฟังช่วงแรกๆนี่เครียดความดันขึ้นแล้วนะแล้วก็ต้องพอจนจบปุ๊บนะแล้วก็ซีรีส์แนวตั้งนี่บ่ต่ํากว่า90นาทีอย่าหาทํานะครับเดี๋ยวพอไปพอมาเสาะตอนต่อไปบ่ป๊ะนั่นมาเครียดนะมาบ่ฮู้ตอนจบเป็นจังได๋ฟังเพลงจากสวทลปูนะครับบทนี้ไปดูซีรีส์แนวตั้งก่อนนอนนะนะยาวเน้อคุณผู้ฟังครับบ่แม่บ่แม่ปูน่ะเดี๋ยวตี2พุ่นน่ะเน้อนะครับพักฟังเพลงกันสักแกมนึงช่วงหน้ามีเทคนิคแฮมนะครับเฮือใดลองทำถ้าเฮายังนอนบ่หลับนะครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับแล้วก็มาต่อกันตีเทคนิคนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนอนบ่หลับนะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับนะกลิ้งไปกลิ้งมา20นาทีแล้วอ่านหนังสือก็แล้วนะครับอ่านนิยายเก่าๆก็แล้วนะครับลองฝึกหายใจแบบ4นะครับ478นะ478นี่ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยสลัดความฟุ้งซ่านทำให้ระบบประสาทสงบอย่างรวดเร็วได้แก่สูดหายใจลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับ1 2 3 4นะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4 5 6 7นะกั้นหายใจนี่นับ7นะแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนะครับนับถึง8เลยนะนะครับบอดี้ลืมจดไว้เทคนิคหายใจแบบ478สูดหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง4กลั้นหายใจนะครับนับไว้1ถึง7แล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1ถึง8ทำซ้ำ4รอบนะลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับห้องให้เย็นลงเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการให้อุณหภูมิแกนกลางลดลงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะครับการปรับแอร์ให้เย็นขึ้นสักน้อยหนึ่งก็จะช่วยกระตุ้นความง่วงได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลิกดูนาฬิกาเนาะซึ่งแสงสีฟ้าจากจอมือถือนะครับจะไปยุติการสร้างเมทาโลนินฮอร์โมนความง่วงนะครับแล้วก็การคอยมองนาฬิกาว่าโอ้กี่โมงแล้วดึกพันนี้นอนบ่หลับเตื่อก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันทำให้เหาตาข้างหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะฟังคลื่นเสียงเพลงบรรเลงนี่ก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะครับอย่างลูกบ่าวดีเจโอมนี่เมื่อคืนมาเอาละเปิด YouTube นะฟังเสียงฝนตกกับเสียงฟ้าร้องนะครับบ่ใช่ฟ้าร้องดังนะฟ้าร้องเบาๆนะครับแล้วก็มีเสียงฝนตกนะครับนี่ก็จะช่วยนอนสบายยิ่งขึ้นนอนรับเร็วขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของลูกบ่าวสำหรับดีเจโอมถ้านอนคนเดียวแล้ววันไหนนอนคนเดียวแล้วนอนบ่ใครรับนี่ก็จะเปลี่ยนแสงหน้าจอเนาะเป็นโหมดมืดนะครับแล้วก็ปรับแสงสว่างออโต้แล้วก็จะอ่านนะจำพวกนิยายเนาะหรือว่าอาจจะดูการ์ตูนแนวมังงะกาที่เขาชอบกานะครับเริ่มสังเกตหลังๆละถ้าดีเจโอมเข้านอนนี่นะถ้าอ่านไปสักร้อยตัวหนังสือนะก็จะง่วงละนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับตีจะวิธีเทคนิคแตกต่างกันไปเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักกรรมหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพากันจุดสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time นะครับคำคืนนี้โอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วละครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเช่นเคยแล้วเรากลับมาพากันใหม่นะครับรายการ For the Good Time นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังอันนี้เป็นพุทธวจนะคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าการอุปถากบำรุงบิดามารดาถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของเฮาและก็ยังมีพระบาลีแห่งบทหนึ่งรับรองเรื่องการอุปถากบำรุงบิดามารดาว่าเป็นคนมีความกตัญญูเป็นคนดีดังมีความว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าปุกละผู้ใดมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อป่อต่อแม่ของเฮาแล้วบุคคลผู้นั้นถือได้ว่ามีนิมิตมีเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีบิดามารดานั้นในทางล้านนาของเฮาจะกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าพ่อแม่ตัวพระเจ้าขินจำจักยิ่งกว่าอันเพียงใดเสียงพ่อแม่แล้วจะไปเปิ่งไผเหมือนนีแสงไฟไปเป่าหิ่งห้อยเปิ้นว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็การที่เฮามีพ่อมีแม่ถือได้ว่าเฮาโชคดีเพราะมนุษย์ทุกคนบ่ใช่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่บ่ใช่เกิดมาจากที่หันที่นี่แต่ว่าเกิดมาจากพ่อแม่ของเฮาพ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นปฐมอาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกดังนั้นทุกคนติดนี่พ่อแม่เหมือนกันหมดละการที่เฮาไปติดหนี้พ่อแม่แล้วเฮาจะทำอย่างไรเฮาก็จะต้องใช้หนี้เปิ้นหนี้ของเปิ้นก็คือหนี้บุญคุณ การที่เฮาเจ็ดใจนี่เปิ้นนั้นก็คือการแสดงความกตัญญูมีความกตัญญูอย่างเดียวก็ใจบ่ได้ต้องมีกตเวทิตาธรรมตัวเองคือรู้ว่าบิดามารดาพ่อแม่มีบุญคุณต่อเฮาอย่างนี้หมู่เฮาในฐานะลูกเต้าเหล่าหลานก็ควรจะสร้างกุศลกรรมคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบบุญแทนคุณเฮือแก่พ่อแม่ของเฮาจะทำอย่างใดพ่องเปิ้นบอกว่าข้อที่1จงสร้างความดีให้กับตัวเองนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเฮานั้นปิตามารดาพ่อแม่เปิ้นฮือเลือดฮือเนื้อฮือหัวอกหัวใจตลอดจนกระทั่งอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เฮาได้มาจากพ่อจากแม่เอามาไว้อยู่ในตัวของเฮาเฮาจะไปเสาะหาพ่อที่ไหนจะไปเสาะหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจพ่อแม่บางคนก็ว่าพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วเป็นภาระทีนี้ก็มาถึงตัวเองเมื่อตัวเองแก่เฒ่ามาก็อาจจะถูกลูกหลานรังเกียจความที่เฮาเคยรังเกียจพ่อแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่อันนี้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปบ่ฮู้จักจบจักสิ้นประการต่อมาภัยก็ตามที่พ่อแม่นั้นล่วงลับดับขันไปแล้วเฮาก็ควรจะหาทางทดแทนพระคุณของเปิ่นโดยฮึ่มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปฮึ่เปิ่นถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปคือแก่พ่อแม่ของเฮาการกระทำอย่างนี้ถือได้ว่าได้บุญนักที่สุดทั้งฝ่ายผู้ฮื้อและฝ่ายผู้รับประการต่อมาผู้ใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ฮื้อปากันกลับไปหาพ่อหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากพ่อจากแม่จะได้เป็นคนมั่งมีสีสุขส่วนภัยที่เคยทำบดีไว้กับพ่อกับแม่ก็นำเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอสุมาภัยขออโหสิกรรมกับพ่อกับแม่ล้างเท้าฮือพ่อแม่ด้วยเป็นการขอขมาลาโทษเปิ่นประการต่อมาข้อที่4ขอฝากท่านไว้ฮือไปสอนลูกหลานฮือเฮาท่านทั้งหลายนั้นกึดดีๆอย่าไปคิดบ่ดีกับพ่อกับแม่เลยบ่ใช่ถึงกับขนาดว่าจะต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่แค่คิดว่าพ่อแม่ของเฮาบ่ดีเฮาคิดแค่นี้ก็จะทำให้เฮาทำมาหากินบ่ขึ้นทำนองเฮาจะต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนกำอู้ไปขอสุมาลาโตดพ่อแม่เหี้ยแล้วก็เจริญสมาธิทำกรรมฐานรับรองกรรมเวรอันนั้นก็จะป้นแน่นอนแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุลกับตนตัวของเฮาข้อที่5เปิ้นว่าบางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าไปลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่นี่เป็นการบดีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอย่าทำอย่างนั้นสอนลูกสอนหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าไปกึดบดีกับพ่อกับแม่ถ้าบ่อย่างนั้นเฮาจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำก็บ่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาละเพราะว่าบุญคุณของพ่อแม่บ่ปกห่มเฮาอันนี้คือข้อที่5ข้อที่6เปิ้นบอกว่าคนที่มีบุญวาสนาบุคคลผู้นั้นเปิ้นจะปากันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่นี่เอาดีบ่ได้คนบ่อู้กับพ่อกับแม่จะมาทำบุญนั่งกรรมฐานร้อยปีก็บ่มีประโยชน์อันใดถ้าบ่ขออโหสิกรรมเฮาต้องขออโหสิกรรมที่กึดบ่ดีกับพ่อกับแม่กึดบดีกับครูบาอาจารย์กึดบดีกับญาติพี่น้องอย่าไปทำเอาน้ำไปหนึ่งขันเอาดอกมะลิโรยหรือว่าเอาข้าวตอกดอกไม้ใส่ขันไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์เปล่งวาจาว่ากายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอันวัดโทษทันอันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าประมาทพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้ารับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่อ้ายตายหัวเอาโหสิกรรมเฮือเตอะแล้วก็เอาน้ำน้ำประเคนรถมือพ่อแม่บ้านเฮาก็ทำน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปนี่แหละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย บุญคุณของพ่อแม่นักมากมายอย่าไปทวงหาให้หานาอย่าไปทวงหาบ้านหาจองอย่าไปนึกถึงมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่ว่าเฮาจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ตัวเฮาต้องเปิ่งตัวเองให้ได้ถ้าหากเฮาเปิ่งตัวเก่าบ่ได้สอนตัวเก่าบ่ได้ก็กลายเป็นคนบ่ดีในโลกมนุษย์ไผไปทวงเอามรดกตกทอดจากพ่อแม่พ่อแม่เฮ้อแล้วญาติโยมทั้งหลายมันบ่พอให้ดีซะเท่าใดเว้นไว้แต่เปิ้นจะฮื้อเฮาด้วยความเต็มใจเป็นมนุษย์ต้องช่วยตัวเองเฮ้อใดอย่าเฮ้อมีหนี้สินติดค้างในทางบุญคุณภัยที่บ่ฮู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นั้นทำอย่างใดก็จึงบ่เจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าภัยปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองต้องพยายามทดแทนบุญคุณของพ่อแม่หนี้บุญคุณที่เฮามีกับพ่อกับแม่นั้นยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณอันนี้คือหนี้บุญคุณที่ลูกมีต่อบิดามารดาเพิ่นบอกว่ายกตัวอย่างนะน้ำเลี่ยมเนี่ยไผมาเลี่ยมมันไผมาเสี่ยมมันมะนาวที่มันกลมมันเกลี้ยงเนี่ยไผมากลึงมันให้มันกลมอย่างนั้นละอ่อนอยู่จั้นปฐมปีที่4ป้อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์ทำงานอยู่ต่างประเทศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตุ้ยเจ้าสอนคำเดียวเปิ้นจำได้บอกวันเกิดถ้าหาว่าถึงวันเกิดแล้วซื้อขนมมาสองห่อห้องพ่อห้องแม่มานั่งอู้กันแล้วก็กราบพ่อกราบแม่แล้วบอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกประมาทพลั้งเผลอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่กึดบดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอคุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้เถอะล้างเท้าคือพ่อแม่ลูกบ่มีสตางค์นักลูกซื้อขนมมาสองห่อคือแม่หนึ่งห่อเพราะว่าแม่อุ้มท้องประมาณมาคือพ่อแหมหนึ่งห่อและลูกก่อขอปฏิญาณตนว่าสัญญากับพ่อกับแม่ว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ลูกจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะบ่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วก็น้ำตาร่วงสางเมาเลยแม่ก็ร้องไห้เลยจากนั้นมาพ่อกับแม่ก็สัญญากับลูกว่าอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยอยู่เนี่ยพ่อแม่จะเลิกหมดแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกจากนั้นมาครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ก็เป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีเรียนก็ประสบผลสำเร็จถึงกับขนาดจบปริญญาเอกตัวเองประการและต่อมาข้อที่7เพิ่นบอกว่าลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปถ้าหากว่าเป็นพ่อใจก็จะไปมีภรรยาเป็นแม่หญิงก็จะไปมีสามีคือว่าเมื่อกินแขกแต่งงานไปแล้วมีสามีมีภรรยาก็อย่าไปลืมปิ๊กไปหาพ่อหาแม่ถึงวันว่างเมื่อใดต้องไปหาพ่อหาแม่ถึงวันเกิดของลูกของหลานก็อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่าไปเสพสุรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปแอวกลางคืนอย่าไปทำในสิ่งที่บ่ดีต่างหลายต่างปวงข้อที่8ชื่อที่พ่อแม่ตั้งขึ้นมานั้นเป็นมงคลนามที่สุดบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเพียงนามสมมตินามเรียกขานแทนตัวเฮาอย่างตมาเนี่ยนามสกุลก็บ่งามนะนามสกุลคำปันคนบอกว่ายังบ่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยก็นามสกุลพ่อแม่เฮามาอย่างอี้ล่ะอาตมาถือว่าคนจะดีบ่ดีนั้นบ่จะอยู่ที่ชื่อบ่จะอยู่ที่นามสกุลแต่อยู่ที่การกระทำทำดีก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเฮาชื่อเดิมอาตมาสุภชัยยอยักษ์นี่เพิ่นบอกว่ามันบ่ดีอันนี้ฮือไปเปลี่ยนเนี่ยอาตมาก็บ่เปลี่ยนเพราะเฮาถือว่าเฮาทำดีแล้วบุญคุณแห่งผ้าเหลืองก็ดีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมก็ดีใหญ่กว่าอำนาจของกรรมของเวรทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ตัวคนเฮานั้นมี2ก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันยากของชั่วนั้นมันทำง่ายลางไหลไปสู่ที่ต่ำอันนี้มันทำง่ายบอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานไว้เนอต้องการจะทำการทำงานจะบรรจุเข้างานได้บ่ต้องไปวิ่งเต้น คือพอลูกเขาเห็นก่อนลูกเขาดีปอก่อถ้าดีบ่ปอต้องเพิ่มดีขึ้นไปเรียนจบครูแล้วสวดมนต์ก็บ่ได้จะไปนำนักเรียนสวดมนต์ก็บ่ได้บ่จำเป็นต้องเป็นครูไปทำงานธนาคารถ้าหากว่าจะทำให้มันได้ดีก็ต้องมีคุณธรรมเดี๋ยวนี้คนตั้งหลายตั้งปวงเปิ้นก่อเข่งคัดกันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจึงมีศีลมีธรรมเน้อการที่เขาจะเป็นคนดีของป่อของแม่เป็นคนดีของตัวเองเป็นคนดีของสามีภรรยาเป็นคนดีของลูกของหลานนั้นเปิ้นบอกว่าเขาต้องตั้งใจทำดีถ้าทำดีและดีจริงเขาจะต้องทำอย่างใดการทำดีนั้นบ่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเปิ้นบอกว่าทำความดีต้องทำด้วยใจที่ว่างจากกิเลสทำความดีอย่างสบายๆอย่างมีอุเบกขาคือทำใจให้เป็นกลางว่างเฉยเบาหวังผลอันใดการตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไปซึ่งก็บ่ผิดแต่ก็จะถูกต้องกว่าหากว่าบ่ตั้งความหวังไว้เลยเมื่อรู้ว่าเป็นความดีก็ทำเต็มตามความสามารถของสติปัญญาบ่เดือดร้อนหึเกินความสามารถบ่มุ่งหวังหึฟุ้งซ่านบ่ผิดหวังหึเศร้าเสียใจการทำใจอย่างนี้บ่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าทำบ่ได้พระพุทธเจ้าก็จะบ่ทรงสั่งสอนไว้ลูกหลานต้องทำความดีต่อมาทำความดีด้วยความโลภและความหลงบ่อาจจะให้ผลสูงสุดได้การทำความดีหรือทำบุญทำกุศลที่จะส่งผลสูงสุดได้ต้องเป็นการทำด้วยใจว่างจากกิเลสคือบ่มีความโลภความโกรธความหลงความผูกพันในผลที่จะได้รับเป็นทั้งความโลภและความหลงด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้จึงบ่อาจจะทำให้เราบรรลุผลสูงสุดได้แม้จะฮือผลตามความเป็นจริงที่ว่าทำดีได้ดีแต่เมื่อเป็นความดีที่ละคนปนเขาไปด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ย่อมจะได้ผลบ่เต่าที่กวนมีความโลภความโกรธความหลงมาบั่นทอนลงไปเหียทีนี้ต่อมาทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปอันนี้ทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่จริงทำดีต้องได้ดีมีอยู่แต่ในความเข้าใจผิดของคนต่างหลายต่างอันที่คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ายังกรรมมังกริสามิทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวากรรมอันนั้นเป็นบุญหรือปาปกังวากรรมอันนั้นเป็นบาปตสทายาโทพระวิสามิเฮาต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเสมอเพราะอันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาประการปรากฏขึ้นเหมือนทำดีแล้วก็มันยังมาได้ดีเตื่อเพราะเหตุผลอย่างเป็นเพียงการปรากฏของความสลับซับซ้อนแห่งการฮื้อผลของกรรมต่ออันเพราะกรรมนั้นมาได้ฮื้อผลทันตาทันใจเสมอไปแต่ถ้าเป็นเรื่องไปในใจแล้วกรรมฮื้อผลทันทีที่เราทำแน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีผู้ทำบ่สังเกตด้วยความประณีตเพียงพอจริงบ่ฮู้บ่หันขอฮื้อสังเกตใจตัวเก่าฮื้อดีและจะหันว่าทันทีที่ทำกรรมดีผลจะปรากฏขึ้นในใจเป็นผลดีทันทีเลยทีเดียวทีนี้ต่อมาทำกรรมดีแล้วจิตใจจะบ่เร่าร้อนทำกรรมดีแล้วจิตใจจะบ่ร้อนเร่าบ่เร่าร้อนเพราะเฮาบ่วิตกกังวลว่าจะได้รับผลบ่ดีต่างๆความบ่ต้องหวาดวิตกหรือกังวลไปต่างๆนานานั้นนั่นแหละเป็นความเย็นเป็นความสงบของใจเรียกได้ว่าเป็นผลดีที่เกิดจากกรรมดีซึ่งจะเกิดขึ้นทันตาทันใจทุกครั้งไปเป็นการทำดีที่ได้ดีอย่างบริสุทธิ์แท้จริงส่วนผลปรากฏไปนอกเป็นลาภยศสรรเสริญต่างๆนั้นมีจ้ามีเวยมีตันตาตันใจมีช้ามีเร็วมีทันตาทันใจแต่บางครั้งมันก็อาจจะบะตันอกตันใจเฮาจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากมายว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีอย่างที่เปิ้นบอกว่าทำดีได้ดีและมีที่ไหนทำชั่วได้ดีและมีถมไปอย่างอี้อาจจะคิดผิดนะญาติโยมควรทำความดีโดยใจให้เป็นกลางบ่มุ่งหวังสิ่งใดทำดีได้ดีอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว บรรดาคนต่างหลายที่ทำบุญทำความดีต่างหลายซาบซึ้งในสัจจะความจริงข้อนี้คือว่าความจริงนี้ก็บ่น่าจะลำบากนักที่จะเชื่อว่าควรทำดีโดยใจทำดีด้วยการทำใจเป็นกลางวางเฉยบ่มุ่งหวังอันใดทั้งนั้นการที่ยกมือไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยสูงสุดถึงเพียงเท่านี้ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าจะยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดอยากจะได้ด้วยมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำบุญเนี่ยนะหรือการบริจาคเงินสร้างวัดสร้างวาอารามด้วยจิตใจมุ่งเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยเพียงแต่เราก็ได้ผลดีแก่จิตใจได้ผลดียิ่งกว่าว่าทำบุญแล้วปรารถนาอยากจะถูกหวยปรารถนาจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าปราสาทแก้ววิมานคำมีบ้านจองห้องหออันใหญ่โตโออาตันตาตันใจในจัดนี้หรือการจะสละเวลากำลังกายหรือว่ากำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงานนั้นจริงๆเพียงแต่อีกก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปรารถนาจะได้หน้าได้ตาว่าเป็นคนสำคัญเป็นกำลังใจให้เกิดความสำเร็จหรือการคิดการอู้การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยใจที่มุ่งเทิดทูนรักษาอย่างเดียวอย่างนี้เพื่อผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าหวังได้ลาภยศได้หน้าได้ตาเป็นเครื่องตอบแทนการทำความดีเพิ่นบอกว่าเฮือดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจริงเถอะทุกวันนี้เฮามีโอกาสทำดีด้วยกันโมททุกคนดังนั้นจึงขอฮื้อพยายามตั้งสติฮื้อดีใจปัญญาฮื้อกวนอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงอย่าทำความดีอย่างมีโลภมีโกรธมีหลงฮื้อทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงวิธีตรวจดูใจของตัวเองว่าทำดีด้วยใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือทำดีแล้วบ่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีหรือไม่ทำแล้วมีหรือไม่เวลาเฮาทำดีเนี่ยเฮาโลภอยากจะได้อย่างพ่องเวลาเฮาทำดีแล้วดีเพราะว่าเฮาหลงว่าทำอย่างนี้มันจะได้ดีก็คือให้ดูว่าเมื่อทำความดีนั้นร้อนใจที่จะแย่งคนอื่นเขาทำหรือเปล่ากีดกันคนอื่นหรือเปล่าฟุ้งซ่านวุ่นวายกะเกงผลเลิศในการทำหรือเปล่าต้องการจะทำทั้งๆที่บ่สามารถจะทำได้แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมีอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือเปล่าถ้าเป็นคำตอบปฏิเสธทั้งหมดก็ดีมันมีอย่างเลยแต่ถ้าเป็นการทำความดีอย่างมีกิเลสแล้วก็กิเลสห่างไกลจิตใจพอสมควรทำแล้วสบายใจเย็นใจในการทำความดีนั้นๆก็นับได้ว่ามีกิเลสห่างไกลใจในขณะนั้นอย่างน่ายินดียิ่งจะเป็นเหตุให้ผลนั้นเกิดจากกรรมดีนั้นบริสุทธิ์สะอาดและสูงส่งอย่างจริงจังเมื่อทำความดีแล้วทำเพื่อบ่มีตัวเราของเราได้อันนั้นเป็นเรื่องพิเศษคือหมายความว่าตั้งใจทำความดีโดยบ่ยึดติดในตัวตนของเราบ่มีตัวของเราแล้วมันบ่มีความทุกข์คือไม่มีตัวตนอ่ะเฮาบ่อยากจะได้อันหยังเพื่อตัวเฮาเฮาทำความดีเพื่อสังคมเพื่อมวลชนถ้าเราทำความดีแล้วหวังผลตอบแทนมันเป็นเรื่องบ่ถูกต้องแต่ถ้าทำดีเพื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วบ่ถูกกระทบบ่มีอันหยังให้ถูกกระทบเหมือนคนบ่มีมือก็บ่เจ็บมือคนบ่มีขาก็บ่เจ็บขาดังนั้นการทำให้บ่มีตัวเราของเราได้จึงพิเศษสุดแต่ก็ยากยิ่งนักสำหรับปุถุชนคนสามัญธรรมดาต่างหลายพอจะอ่านของเรามีเพียงเราเล็กๆน้อยๆมีตัวเฮาน้อยๆก็ยังดีดีกว่าที่จะไปยึดถือตัวเก่าอย่างใหญ่โตมโหฬารคิดถึงว่าตัวเก่านั้นเป็นคนใหญ่คนโตคิดไปว่าเฮาไปที่ไหนคนจะต้องบริการเอาอกเอาใจเฮาขับบ้านขับเมืองใหญ่โตเหี้ยอันนี้บ่ใจเมื่อปุถุชนไม่สามารถทำตัวเราให้หายไปได้คือหมายความว่าคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสยังยึดมั่นในตัวในตนอยู่ยังห่วงแหนห่วงใยในสิทธิประโยชน์ของตัวเก่าอยู่เฮาก็ตัวของเฮายังจะต้องมีตัวเฮาอยู่ติดตัวเฮาไปคือมันละตัวเก่าบ่ได้ ตัวของเฮาจะหมดไปบ่ยึดติดในตัวเฮาก็ต่อเมื่อเฮากำจัดความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจอันนี้เป็นธรรมดาถ้ายังมีตัวตนเราเข้าอยู่ก็จะต้องกระทบกระทั่งอยู่ยังห่วงแหนรักษาตัวของตัวเฮาไว้ก็ควรอย่างยิ่งที่ว่าถ้ารักษาให้ถูกต้องบ่ว่าแต่รักษาในทางที่บ่ถูกต้องนี่บ่ดีอันนี้เฮาต้องระวังรักษาปฏิบัติตัวเก่าของเฮาให้ดีด้วยการทำดีด้วยกายวาจาและใจที่ถูกต้องและงดงามชีวิตของมนุษย์คนเฮาส่วนใหญ่นั้นแน่นอนทุกท่านทุกคนก็ต้องมีการมีงานทำเวลาทำก็คือทำดีและเวลาจะต้องไปติดต่ออู้กับไผก็ขอให้อู้ดีเวลาจะคิดโครงการจะทำอะไรก็ขอให้ทำดีถ้าคิดว่าเราจะทำดีโดยการเอาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นวันน้อยไปการปฏิบัติธรรมความดีมีการปฏิบัติธรรมต้องทำทุกวันชีวิตมนุษย์ของเรานั้นน้อยนักเปรียบได้ดังน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าเมื่อถูกแสงแดดแผดเผาก็ย่อมระเหยแห้งไปดังนั้นจึงบ่ควรดำรงชีวิตอยู่อย่างประมาทชีวิตที่อยู่อย่างประมาทคือชีวิตอย่างใดก็คงต้องตอบว่าชีวิตที่อยู่ปราศจากธรรมะนั้นเป็นชีวิตที่ประมาทเสียนี่กระไรเปรียบดังคนที่เสียชีวิตไปแล้วเปิ้นบอกว่าธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะแต่ชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่กับงานบอกว่างานส่วนตัวงานส่วนรวมดังนั้นจึงควรใช้ชีวิตส่วนใหญ่ให้คุ้มค่ามีธรรมะอยู่เสมอนั่นคือชีวิตงานธรรมะควรไปด้วยกันเสมอจึงจะได้ชื่อว่าอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพระปัจฉิมโอวาทว่าหันทธานิภิกขเวโวอามันตยามิวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์แห่งตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างใดขอสรุปสั้นๆเอาไว้เป็นข้อว่าทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมหนึ่งเมื่อทำงานอันยังอยู่เพื่อมีสติอยู่กับงานที่ทำเสมอเมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วย่อมเกิดสมาธิในการทำงานงานมักไม่ผิดพลาดเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้วย่อมเกิดปัญญางานที่ทำก็เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอสองเมื่อประสบปัญหาโลกธรรมแปดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเฮาต้องใช้มรรคแปดเป็นหนทางแก้ไขเมื่ออยู่ในโลกในสังคมย่อมหลีกเลี่ยงโลกธรรมแปดบ่ได้แต่เฮาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนเฮาให้อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดบุคคลที่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือนึกถึงอนาคตที่ยังมาบ่ถึงเตือบุคคลผู้นั้นเพิ่นว่าหาความสุขบ่ได้เลยข้อ3อาศัยธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหาร4ธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจำใจอันประเสริฐหลักความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตแบบบริสุทธิ์หมดจดปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ต่างหลายโดยชอบพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการมีอันยังพ่องต้นกล่าวว่ามี4ประการคือข้อที่1คือเมตตาข้อที่2คือกรุณาข้อที่3คือมุทิตาและข้อที่4คืออุเบกขาเมตตาคือปรารถนาหันผู้อื่นพ้นทุกข์คือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตใจอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้ากรุณาคือช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์มีความสงสารกึดจะให้คนอื่นพ้นทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของสัตว์ต่างปวงมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขมีจิตใจผ่องใสบันเทิงประกอบไปด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ และก็มีมุทิตาต่อสัตว์ต่างหลายผู้ดำรงอยู่ในปกติสุขพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอุเบกขาคือความวางเฉยเมื่อเราช่วยแล้วหรือช่วยไม่ได้และเขายังไม่พ้นทุกข์ความวางใจเป็นกลางอันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาหันด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมประดุจดังตาช่างบ่าเอียงด้วยความรักความจังพิจารณาหันกรรมที่สัตว์ต่างหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีผลชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมะรวมทั้งหูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อบ่มีกิจที่ควรทำเพราะว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาสมควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตัวเองที่สำคัญก็คือทุกคนต้องให้อภัยและก็มีหิริความละอายใจต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปมีธรรมะคือหูจักข่มใจมีขันติคือความอดทนเมื่อเรามีธรรมะอยู่ตลอดแล้วญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธัมโมหเวรคติธัมมจารีแปลว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหมู่เฮาต่างหลายต้องประพฤติและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมให้อยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยดีโดยตลอดอย่าประมาทในศีลในธรรมของพระพุทธองค์ทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าเมื่อเฮาท่านต่างหลายจ่ายชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้หมู่เฮาต่างหลายต่างปวงก็ควรจะพยายามทำชีวิตของเฮานั้นให้อยู่กับปัจจุบันอย่างดีอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความรู้สึกมีความสติรอบคอบอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าประมาทในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้กล่าวไว้ว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกคนเป็นไปตามกรรมในข้อนี้ก็เป็นการสอนจี้ให้หันและเกิดความจริงเพื่อบ่ให้ประมาทให้ละความประมาทให้เร่งประกอบความดีงามประกอบกุศลกรรมเพื่อจะเป็นแนวทางนำบุคคลสู่ความดีงามความถูกต้องความงดงามในชีวิตหากคิดแต่เพียงว่าเกิดมาดีแล้วหรือบ่ดีเลยก็คงบ่รู้ว่าจะสร้างคุณงามความดีไปทำไมการสร้างคุณงามความดีนั้นทำไปเพื่อความสุขใจอิ่มเอิบใจและเป็นการสร้างความมีคุณค่าให้แก่ตนเองคนที่ได้รับผลการกระทำความดีงามนั้นผู้กระทำย่อมได้รับผลก่อนผู้อื่นเสมอผู้ใกล้ชิดก็จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นเป็นอันดับต่อมาเพราะผู้ให้ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบย่อมเป็นที่รักใคร่และเป็นที่เคารพนับถือเสมอการบัปฏิบัติตนให้อยู่ในความดีงามหรือสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติเร่าร้อนใจนั่งบ่เป็นสุขนอนบ่เป็นสุขคนใกล้ชิดก็พลอยเดือดร้อนไปตวยตีอัตมาภาพว่ามานี้เป็นเพียงสิ่งที่หันได้ในปัจจุบันธรรมะที่ประพฤติดีและปฏิบัติชอบจักให้ผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเปิ้นบอกว่าอย่างนี้ข้อที่1การสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการสวดระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การสวดมนต์มีหลายแบบมั่นใจว่าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ฟังรายการอาตมานี้ก็คงปฏิบัติตัวอยู่และคงสวดมนต์อยู่เป็นประจำการสวดมนต์นั้นมีทั้งสวดภาษาบาลีและก็แปลเป็นไทยเวลาสวดมนต์จะทำให้คนที่สวดมนต์เกิดความเข้าใจซาบซึ้งในบทสวดได้นักแล้วก็มีประโยชน์ชวนให้เราอยากสวดเพราะเราอยากมีความรู้เราอยากจะเข้าใจบทสวดการสวดมนต์ถ้าปฏิบัติได้เป็นประจำถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีอย่างหนึ่งประการต่อมาการถือศีล5ศีล8และถือศีลอุโบสถคือนอกจากสวดมนต์แล้วรักษาศีลข้อที่2รักษาศีลมีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลสำรวมกายวาจาและใจลดละความพึงพอใจบางอย่างส สร้างความดีความงามเพิ่มขึ้นโดยการไปวัดไปฟังธรรมตามสภาพร่างกายร่างกายเอื้อประโยชน์เท่ากับไปถ้าหาไปมาได้ก็ฟังตามโทรทัศน์ฟังตามวิทยุฟังตาม YouTube แล้วก็สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เราไปได้ฝนบ่ตกแดดบ่ร้อนมันมาหนาวเกินไปก็ไปฟังธรรมคณะที่ฟังธรรมแล้วจะให้เกิดผลดีจริงๆเกิดจะต้องกึดตัวไปคิดติดตามไปด้วยทุกขั้นตอนการถือศีล5เป็นปกตินิสัยถือว่าสร้างความเจริญให้ชีวิตเพราะศีล5ถือว่าสร้างความเจริญให้ชีวิตศีล5ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครอบครัวสังคมประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายเพราะสมาชิกแต่ละคนบ่ปฏิบัติตามศีล5ให้ครบถ้วนซึ่งแต่ละข้อในศีล5นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันจะขาดข้อใดข้อ1อันนี้ขาดบ่ได้ถ้าขาดไปกระทำให้ชีวิตบ่สมบูรณ์มีความบกพร่องเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างยิ่งต่อมาข้อที่3คือการเจริญสติการเจริญสติคือการกำหนดอริยบทที่ตันปัจจุบันและรับรู้ความรู้สึกตามทวารต่างๆอย่างสม่ำเสมอและก็เป็นไปตลอดเวลาเนี่ยนะมีสติตลอดเวลาให้นักที่สุดความรู้สึกของมนุษย์นั้นรับรู้ได้ต่างตาต่างหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อกำหนดหูไปตามจริงที่ใจรู้พร้อมกับกริยาเคลื่อนไหวอื่นๆทำอะไรก็ให้มีสติกำหนดรู้เพื่อรู้เต่ารู้ตันเพื่อมีปัจจุบันเพื่อนักที่สุดอริยบทใหญ่ๆก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนอริยบทแบบย่อยๆก็คือการเคลื่อนไหวกริยาเป็นต้นว่าการรับประทานการดื่มน้ำการเคี้ยวการกินการเหลียวการก้มการเงยตลอดจนกระทั่งถึงการยิบการยกตลอดจนกระทั่งถึงการอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นควรพยายามกำหนดให้ได้นักที่สุดบ่มีใครกำหนดได้ทุกกริยาแต่พยายามให้มันมีนักชีวิตของเราอาจจะมีการพลั้งเผลอเมื่อเผลอแล้วก็ให้กำหนดตามความเป็นจริงว่าเราเผลอไปในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิการเจริญสตินี้จัดว่ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งการเดินจงกรมมีความสำคัญเป็นอันดับสองการนั่งสมาธิมีความสำคัญเป็นอันดับสามในอันที่จะก่อให้เกิดปัญญาเมื่อเจริญสติกำหนดหูให้ต่อเนื่องกันจิตใจเฮาจะสงบลงได้ความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปจะเกิดความคิดถูกต้องความรู้ถูกอู้ถูกทำถูกอันนี้คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่รอบรู้รู้รอบในเหตุการณ์ต่างๆจะคิดสิ่งใดพิจารณาสิ่งใดก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเลยพิจารณาให้หูหันตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆปัญญาหรือความดำริชอบเป็นวิชาแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาธรรมปัญญาหรือความดำริชอบเป็นวิชาแก้ปัญหาโลกปัญหาธรรมได้อย่างถูกต้องและดียิ่งผลพลอยได้ที่ติดตามมาก็คือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและก็มีความประสบสุขข้อต่อมาการปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำให้ชีวิตของเรานั้นมีจิตใจอันสงบชีวิตที่มีจิตสงบก็พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขใดนอกเหนือจากความสงบไม่มีความสงบนั้นเป็นเรื่องที่มีความสุขอย่างยิ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตสงบรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อฝึกจิตสงบได้ดีแล้วเราต้องใช้เวลาที่มันเมินนานแตกต่างกันไปในแต่ละคนปฏิบัติขั้นตอนต่อไปคือวิปัสสนาภาวนาซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนมีแนวทางจึงจะเกิดความเข้าใจแนะนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเองข้อที่5การเดินจงกรมการเดินจงกรมมีหลายแบบหลายวิธีแต่ทุกๆวิธีมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือการเดินจงกรมเพื่อให้จิตเกิดสมาธิผลที่ได้ควบคู่กับการเดินจงกรมคือการเคลื่อนไหวร่างกายมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนปลายของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณเท้าเนี่ยโลหิตจะสูบฉีดได้ดีขึ้นเวลาที่ใช้ในการเดินแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายสำหรับวิธีการเดินนั้นผู้สนใจจะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จะช่วยแนะนำผลตามที่ถูกต้องและบรรลุผลได้ดีสรุปว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาการเจริญสติการเดินจงกรมคือเน้นธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่แล้วคือเน้นลมหายใจเน้นการเดินการนั่งการสำรวมอริยบทของตัวเองคือใดทุกอริยบทจะช่วยบ่ให้เกิดความประมาทพลั้งเผลอการเดินพลาดหกล้มการก้าวพลาดและอื่นๆที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะบ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทำมาอย่างต่างๆเราก็ทำด้วยความมีสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายก็ควรจะมีสติกำกับตัวกำกับตนอยู่โดยตลอดอย่าประมาทอย่าขาดสติเมื่อเฮาต่างหลายเป็นคนดีเป็นคนบ่ประมาทเป็นคนบ่ขาดสติประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอธรรมะนั้นจะอุปถัมภ์บำรุงเกื้อกูลให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้ประสบกับสิ่งที่ดีในชีวิตของเฮาสืบต่อไปแต่ถ้าเมื่อใดชีวิตเกิดความประมาทความขาดสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมาโทมัจจุโนอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งการทำให้มีชีวิตเป็นอมตะอมตะนี่ไม่ใช่ว่าเฮาบ่ตายนะแต่ว่าเฮามีชีวิตอยู่อย่างมีสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมบ่ว่าจะอยู่ณอริยบทใดเมื่อใดเวลาใดจะกินจะเดินจะอู้จะนั่งจะยืนจะนอนจะเตียวเฮาก็มีสติกำหนดรู้เฮามีสิ่งที่เฮากำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้ามนุษย์มีความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสิ่งใดก็เป็นสิ่งที่ดีสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเฮาทุกอย่างทุกประการชีวิตก็จะต้องทำให้เฮาเจริญขึ้นมารุ่งเรืองขึ้นสืบต่อไปในภายภาคหน้าเพราะเฮามีคุณธรรมอย่างที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังนี
2: ้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่ซ้อหาสาเหตุแห่งการเกิดโรคนี้ได้ค่อนข้างยากแล้วก็ยารักษาโรคนี้ก็บ่พอมีนักสัตว์ใดอันนั้นก็คือโรคเครียดความเครียดเกิดจากหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าความเครียดอันเกิดจากการเสื่อมลาภการมีหนี้มีสินกำลังจะตกงานหรือธุรกิจกำลังย่ำแย่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจส่วนว่าความเครียดนั้นที่เกิดจากการเสื่อมยศก็เป็นต้นว่ายศตำแหน่งหน้าที่การงานของเฮาบ่ก้าวหน้าอย่างที่เฮาหวังเอาไว้หรืออาจจะถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจนักไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจน้อยลงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความเครียดได้ละบางคนเครียดถึงขั้นว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีบางทีบางครั้งความเครียดก็เกิดจากคำนินทาเมื่อได้ยินคนอื่นอู้ถึงเฮาในทางที่บ่ดีเฮาก็รู้สึกบ่ชอบใจแล้วก็เกิดความเครียดรวมทั้งความเครียดที่มักจะเกิดจากสุขภาพร่างกายที่บ่ปกติพ่องภัยอันตรายต่างๆที่มาคุกคามเฮาพ่องเมื่อต้องการจะเอาชนะความเครียดก่อนอื่นเฮาควรตระหนักชัดว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศการนินทาและความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่กู้โลกบ่มีไผที่จะหลีกเลี่ยงได้ บ่มีไผที่จะมีลาภอย่างเดียวไปตลอดชีวิตและก็บ่มีคนที่ไม่มีทางเสื่อมลาภตลอดชีวิตขนาดบริษัทใหญ่ๆระดับโลกสร้างขึ้นมาบริหารกันมาด้วยความมั่นคงเป็นเวลาร้อยกว่าปีบางปีก็ได้ผลกำไรนักบางปีก็ได้ผลกำไรน้อยมีขึ้นมีลงตามจังหวะของมันความเสื่อมยศก็มีขึ้นมีลงเช่นเดียวกันบ่มีภัยสมหวังเรื่องยศตำแหน่งทุกครั้งยกเว้นจากเขามีบุญมากพอส่วนคำนินทานั้นยิ่งหนีบ่ป้นบ่มีภัยได้รับคำชมในส่วนเดียวดังกรรมที่ว่าแม้องค์พระปฏิมายังรากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนนินทานี่มันก็มีตลอดจะมีคนชมเฮาอย่างเดียวเป็นไปบ่ได้บางครั้งบางคราวก็ปากันเล่าหน้าจาขวานเฮายิ่งเป็นคนที่อยู่สูงเป็นที่หูจักของคนหมู่นักหรือเป็นถึงผู้นำประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำโลกก็ยิ่งจะมีทั้งคนชอบและคนบ่ชอบมากมายติดตามไปตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาของโลกรวมทั้งความทุกข์ความป่วยไข้จนกระทั่งภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆบ่ว่าภัยก็มีสิทธิ์ที่จะพบจะเจอด้วยกันทั้งนั้นความเสื่อมเป็นธรรมดาของโลกเริ่มต้นเราต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นั้นเป็นของอยู่คู่กับโลกที่บ่มีไผหลีกเลี่ยงได้ป้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลิกเพิ่มความเครียดให้กับตัวเอง

นำใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นพอคิดได้อย่างนี้เราจะเริ่มทำใจได้ใจจะคลายลงในระดับหนึ่งพอใจโปร่งโล่งขึ้นประเมินมานานใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเฮือเฮาหาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิเครียดเมื่อใดหรือกลุ้มใจเมื่อใดก็เฮือมีทางออกคือเฮือทำวัดสวดมนต์เย็นสักประมาณ15 ถึง 30 นาทีพอใจสบายใจก็จะโปร่งโล่งขึ้นแล้วเฮือเฮานั่งสมาธิต่อไปใจคนเฮานั้นแปลกเมื่อใดก็ตามที่เฮาได้นั่งสมาธิแปลงใจนิ่งๆชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงบ่ว่าจะเครียดนักหรือเครียดน้อยก็คลายลงแล้วใจเฮาก็จะสบายยิ่งขึ้นแม้ในเวลาปกติที่เฮาบ่ได้พบบ่ได้เจอกับวิกฤตอันหยังมากมายแต่มันก็มีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นต้นว่าเครียดจากหน้าที่การงานที่กดดันเข้ามาพ้องเป็นบางเวลาหรือเครียดจากความเสื่อมลาภสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีแต่ความเสื่อมใหญ่โตยังมีความเสื่อมเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันเหตุเพราะความเสื่อมนั้นอยู่คู่กับโลกคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเครียดอยู่ในใจทุกวันแต่พอเจอปัญหาต่างๆนักเข้ามันก็เกิดความเครียดหนักๆขึ้นมาถ้าเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเอาจิตใจของเราจดจ่อไว้กับความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาสมาธิจิตใจก็จะผ่อนคลายตัวก็จะโปร่งโล่งเบาสบายแม้กับคนที่มีความเครียดบ่นักจนบางทีอาจจะยังบ่ฮู้สึกตัวเองว่าเครียดด้วยซ้ำไปแต่พอเขาได้เอาใจมาไว้ในกลางใจสมาธิโดยทำจนชำนาญเพียงแค่5 ถึง 10 นาทีใจของเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายตัวเองลงทีละน้อยทีละน้อยและก็จะสัมผัสได้เลยว่าเมื่อสักครู่ใจของเฮามันกระด้างใจของเฮามันเครียดสมองของเฮามันตื้อแต่พอใจของเฮาเป็นเอกคตาสมาธิแล้วก็เกิดการคลายใจเบาสบายจนรู้สึกว่าใจเฮานุ่มนวลเพราะความเครียดหายไปจากนั้นสิ่งที่มาเต้นก็คือความสุขทีนี้สิ่งที่จะทำเมื่อเราเกิดความสุขได้อย่างเต็มที่สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อย่างเต็มที่เปิ้นว่าคือกำลังใจทำเมื่อเรานั้นปฏิบัติหน้าที่การงานได้ดีก็คือกำลังใจกำลังใจนั้นสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ถ้าใจเครียดพอเฮาทำมาอย่างไปมันก็บ่ได้ผลดีเต้าตีกวนถ้าใจโปร่งโล่งเบาสบายใจจะมีอนุภาพบุญก็หล่อเลี้ยงสติปัญญาจะเกิดจนสามารถคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้ดีพอปัญหาทุกอย่างคลี่คลายก็จะกลายเป็นวงจรบวกทำให้แรงกดดันลดลงใจเฮาก็ยิ่งโปร่งสบายนักขึ้นบุญมาหล่อเลี้ยงนักขึ้นสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่นักขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเฮาชาวพุทธทุกคนถือว่ามีบุญนักโชคดีที่เฮามียาวิเศษอยู่กับตัวยาวิเศษอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนเฮาไว้ดังนั้นเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็อย่ามัวแต่เครียดแต่หูว่าสิ่งเหล่านั้นคือของอยู่กู้กับโลก

0: ที่ภัยก็ต้องพบภัยก็ต้องเจอแล้วใช้วิธีคลี่คลายด้วยสติปัญญาและสมาธิที่มั่นคงเพื่อประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั่วหน้ากันบางครั้งบางเรื่องเราควบคุมมาได้เพราะฉะนั้นไอ้อย่างจะเกิดก็คือมันเกิดแล้วก็คือทำใจว่าสุดท้ายนี้บอกว่าไอ้อย่างจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อถึงคราวที่เราจะทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอยู่ในภาวะแบบไหนเราเป็นคนกำหนดเองพอขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบชีวิตไว้อย่างใดสร้างบุญสร้างบารมีไว้นักหน่อยมากมายแค่ไหนเพียงใดพอเราเสียชีวิตไปสิ่งที่เป็นปัญหาติดค้างอยู่นั้นมาได้ติดตัวเราไปตัวเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปพบเจอในภพหน้าก็คือสิ่งที่เราทำไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮานี่อย่าปล่อยให้ความเครียดเข้ามาครอบงำจงพยายามตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานให้ใจละเอียดอ่อนให้ได้ในโลกนี้อันยังก็เกิดขึ้นได้หมดญาติโยมทั้งหลายหายดีทีห่างมีเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนบ่ต้องไปวิตกกังวลอันใดเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้องออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้ จ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
7: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and GreenergyEnvisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
8: นายอิสริยะภัยรีภัยฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
9: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาแล้วเน้อนะครับผมทุกเจ้าเลยนะครับผมนึกว่านะเพื่อบอกว่าเหมือนเสียงไก่คันเลย มาปุ๊กท่านผู้ฟังทุกวันเลยนะครับจันถึงติดมีวันเวียนวันวางเน้อกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมรายการนี้ก็เป็นรายการภาษายองเนาะใครที่ฟังภาษายองออกพองนะครับผมก็แสดงว่าเป็นคุณยองนะ แต่หลายคนก็อาจจะฟังออกเนาะจากว่าภาษายองก็เป็นภาษาพื้นบ้านพื้นถิ่นบ้านเฮานะครับผมวันนี้มีข่าวเข้ามากมายที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้าๆอี้นะครับผมรวมไปถึงเพลงมนๆนอกส่วนใหญ่แล้วน้องอันก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งนะครับผมใครอยากจะขอเพลงยังนะครับผมฝากก็ได้เนิ่มเมื่อกลางวันนะเดี๋ยวจะเปิดให้ตอนเช้าเนอะเผื่อใครแบบว่าเจ้ามา1ข่าวเอ้ยนะครับผมเยะกินเอ้ยกําลังครับรถจะไปยาการเอ้ยมีเวลายิบโทรศัพท์บอกกันได้เนอะเดี๋ยวเราจะจัดให้ฟังกันนะครับผมแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนยกย้ายในเรื่องของผู้บริหารต่างๆเนอะนั่นแหละวันนี้นะครับผมกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็มีได้การต้อนรับเนาะเป็นเจ้าบ้านดีๆในการต้อนรับปลัดคุณใหม่นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเปิ้นจะต้องมามอบนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาท่านผู้ฟังนะได้รับทราบกันสักหน่อยในเรื่องนี้นะครับผมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมต้องบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนี่ยเป็นกรมตีสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนอะสำนักนายกรัฐมนตรีใครกระทรวงหนึ่งนะครับผมซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยปิ้นนะครับผมปิ้นหัวหน้าลักของเฮาเนาะในการที่จะคุมกระทรวงนะหรือว่าคุมสำนักนายกรัฐมนตรีนะเปิ้นได้มามอบนโยบายติดกรมประชาสัมพันธ์เปิ้นเน้นอยู่3เรื่องด้วยกันสำคัญนะด่วนๆตอนนี้ก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดนะส่วนการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับเหื่อใจศักยภาพอย่างเต็มตีนะแล้วก็มีการกระจายข่าวเหื่อพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วส่วนในเรื่องของการแต่งตั้งรักษาการอธิบดีเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังนายกแล้วเน้อนะครับผมรอพอกันว่าเอ๊ะจะเป็นคนไหนฮะนะครับผมจะได้แล้วก็รอดูในเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนาะต้องบอกว่าสวทละปูนของเฮาก็อยู่ภายใต้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อยู่ภายใต้สำนักนายกเหมือนกันเลยนะครับผมท่านปลัดคนใหม่เป็นมีชื่อว่าท่านชัดชัยบางชวดนะครับผมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะเป็นใหญ่มาจากสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองนะครับมอบนโยบายปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาตีอาคารใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่กรุงเทพฯปุ่นเนาะนะท่านปลัดนะครับผมได้มอบแนวนโยบายนะครับผมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด่านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับเหมือนที่บอกไว้เนาะมันมีประเด็นสำคัญอยู่3ประเด็นด้วยกันตีมามอบให้กับพี่น้องเจ้ากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวทลปูนตีน้องอันจะต้องหับมาทำด้วยเนอะนะอย่างแรกเพิ่นบอกว่าการเตรียมนะครับผมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยโดยนะครับกำชับหรือวางแผนแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกเลยอย่างสมพระเกียรติแล้วก็สมพยศนะพระเกียรติยศสูงสุดเลยรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคสำหรับพระราชพิธีสำคัญไม่ว่าจะปิ้นงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับผมถวายผ้าพระกฐินโดยขับบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนะตีวัดอรุณราชวรารามในวันที่6พฤศจิกายน2569ที่จะถึงนี้แล้วก็พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าพระพินพันปีหลวงนะครับผมระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569รวมไปถึงนะครับผมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับผมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับผมในห่วงเดินประมาณกุมภาพันธ์2570ก็คือปีหน้านะครับผมรวมไปถึงนะครับเฮาเป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอันที่เกิดขึ้นนอกภัยธรรมชาติภัยติ้มใจจากธรรมชาติเอ่ยเน้นย้ำนะครับผมหัวใจศักยภาพของสื่อในมือเต็มทีเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุต่างๆนะครับเพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดชัดเจนแล้วก็ทันเวลาตอยช่วยลดความสูญเสียแล้วก็บรรเทาในเรื่องของเพราะว่าความเดือดร้อนเนาะของพี่น้องประชาชนนะที่อาจจะเกิดขึ้นใดจากภัยพิบัตินั่นเองนะครับผมสิ่งสุดท้ายนะครับผมตีท่านปลัดนะครับได้มามอบมือเฮาก็คือการบริหารงานในองค์กร
เสริมเนื่องจากกรณีมีการเกษียณอายุราชการของผู้บริหารระดับสูงเนาะต้องบอกว่าทางอธิบดีรองอธิบดีของเฮาเกษียณหมดเลยนะครับผมขณะนี้ได้เร่งรัดนะครับผมเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารกรมไม่ว่าจะเป็นฐานอธิบดีรองอธิบดีเพื่อทำเหตุการบริหารงานเนี่ยมีการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรเนี่ยไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรอยต่อเนาะเพราะว่าเวลาเฮามีผู้บริหารเฮาก็จะมีการสั่งการต่างๆมันก็จะได้เป็นเอกภาพนั่นเองตอนนี้ท่านนะครับผมปลัดของเฮาคุณใหม่นายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มามอบนโยบายเรียบร้อยแล้วเฮาก็มีทิศทางในการที่จะดำเนินงานเนาะจะได้แล้วนะครับผมทุกท่านนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประชาสัมพันธ์ใครมีข้อมูลข่าวสารอะหยังใครมีความช่วยเหลืออะหยังติดต่อการสามารถส่งมาให้เฮาได้เฮาก็เป็นสื่อกลางในการที่จะหับเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยปิกไปหารัฐบาลเหมือนกันโต้จะได้แล้วฝากเป็นอ้อมอกอ้อมใจเนาะสำหรับสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮา95เมกะเฮิรตซ์มุนมาฟังแล้วก็ซุ่มข่าวกันได้053525565หรือ566เนอะเฮารอรับอยู่หากนี้อย่างเตียจะต้องช่วยเหลือกันได้เฮายินดีจะรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้จากข่าวคราวนะครับผมระดับประเทศเฮามาฟังข่าวคราวในจังหวัดละปูนเฮาสักหน่อยนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เน้อนะครับข่าวละปูนวันนี้นะครับผมจะต้องบอกว่าสืบเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนาะฝนตกแต่ตกว่าทำหือนะครับผมมีน้ำป่าไหลหลากตีบันโหงนั่นเองนะครับผมจังหวัดละปูนปิ้นเปิ้นนำคณะนอรวมแถลงข่าวแล้วก็สาธิตการรับค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับจากเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อที่จะเยียวยาในเรื่องของความเดือดร้อนหือกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศเลยเปิ้นต้องบอกว่าปิ้นจังหวัดแรกเลยนะครับผมที่มีการทดลองนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานำคณะนะครับผมบ่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นี่แหละแล้วก็มีนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับผมมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นประธานในส่วนของออนไลน์เนาะเว็บเอ็กนะครับผมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกองทมเลยสืบเนื่องจากวันที่5ตุลาคมเนาะที่ผ่านมาราษฎรในจังหวัดลำปูนของเฮาเนี่ย225ครัวเรือนด้วยกัน4หมู่บ้านตีตำบลบันพลูนะครับผมอำเภอบันโหงจังหวัดลำปูนของเฮาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประกอบกับนะครับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหือกับประชาชนครอบคุมนะครับผมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติเนอร์มันต้องไปเยอะแยะนะครับผมเฮาได้การคุ้มครองแล้วเนอร์บ่ต้องสมัครแล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองเริ่ม1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมเริ่มปุ๊บ1ตุลา5ตุลาเจอน้ำท่วมเลยนะครับผมที่บันโหงสมพลทําเหือพี่น้องนะครับจ้าบันโหงที่จังหวัดละปูนของเฮาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเนาะแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับช่วยเหลือครอบคุมในเตอร์นี้เลยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจึงมีการจัดแถลงข่าวโดยในกรณีของละปูนเนี่ยปิ้นจังหวัดเริ่มต้นแล้วก็สาธิตการลงทะเบียนใจแอปพลิเคชันนะครับเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมระบบประกันภัยแห่งชาติเนี่ยมีเงื่อนไขความคุ้มครองนะคือเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลา2569จนถึง1ตุลาปี2570เนอะต้องปิ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตีทางราชการเนี่ยประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับผมหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปมวลน้ำหรือความเสียหายเดิมนะครับผมก่อนนั้นเนี่ยบ่เข้าเกณฑ์บ่เข้าข่ายเนอะโดยมี3ภัยพิบัติโดยการนะครับผมที่คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือน้ำท่วมนี่แหละจ่ายเงินนะครับผมช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผม 10,000 บาทบ่ต้องรอประเมินเลยนะครับแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มเติมความเสียหายจริงรวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนหรือค่าหลังคาเฮือนกรณีน้ำล้อมบ้านนะครับผมน้ำล้อมบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้เกิน7วันนะครับผมต่อเนื่องนะครับผมได้รับนะครับ 10,000 บาทเนอะ2นะครับผมวาตภัยนะลุ่มฝ้าลุ่มฝนนะฝนตกแห้งฝ้าผ่าต่างๆจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมในความเสียหายจริงนะรวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเฮือนนะอย่างที่3แผ่นดินไหวซึนามิก็ได้เนาะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายแต่รวมบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเฮือนด้านการคุ้มครองชีวิตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังครับผมท่านผู้ชมว่าชีวิตนะครับผมของบุคคลเป็นสำคัญนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับได้รับสินไหมทดแทน2ล้านบาทต่อร้ายนะครับมอบผืนกระทายาดโดยธรรมเนาะกรณีทุพพลภาพนะครับผมทาวอนสิ้นเชิงรับ 200,000 บาทต่อคุณทางนี้มีเอกสารที่ต้องเตรียมในการแจ้งเคลมนะได้แก่บัตรประชาชนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านเนอะภาพถ่ายแสดงความเสียหายของบ้านเฮือนน่าจะได้แล้วนำโทมปุ๊บถ่ายรูปไว้ตัวเนอร์ท่านผู้ฟังเนอะข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเนอะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 02-012-5555เอาใหม่เนอะ02-012-5555นะครับผมในสถานที่แถลงข่าวนะครับผมเปิ้นมีการสาธิตลงทะเบียนแอปพลิเคชันนะโดยตีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพูเนี่ยตีจาบันโหงเนาะตีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยเปิ้นเจอนายบัญชาใจแก้วเนี่ยเป็นผู้ลงทะเบียนรับสินไหมทดแทนประกัน พิบัติแห่งชาติเนี่ยลงทะเบียนเป็นรายแรกของประเทศนะครับผมต้องประกาศชื่อเป็นเลยนอกจากนี้นะครับผมยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมาร่วมพิธีแถลงข่าวโดยวรกสาธิตการรับสินไหมเติร์นเนี่ยซาวคุณไตกันหลังจากนี้นะครับผมทีมงานก่อจะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ลงพื้นที่หือบริการพี่น้องประชาชนเพื่อหือได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเนี่ยเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยหือมันทัวร์ไปเลยนะครับผมดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่ยังรออยู่ในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันต่างๆรอได้เลยนะครับผมแน่นอนเลยว่าเรื่องนี้เร็วแน่นอนนะครับเพื่อที่จะได้บำบัดทุกบำรุงสุขในเรื่องของความเดือดร้อนเตือนนี่เหือกับพี่น้องชาวละปุนเนอะนะครับผมฝากไว้ตัวละการในเรื่องของประกันภัยพิบัติชาวละปุนได้รับการประกัน3ภัยด้วยกันเนอะน้ำท่วมลุมปึ้งนะครับผมแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับผมจะได้แล้วก็เอามาฝากกันในช่วงนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามข่าวคราวทั่วประเทศเลยนะมีรายการต่อไปก็คือตีค้องร้องข่าวนั่นเองอย่าลืมติดตามนะครับผมเนื่องจากว่ามีข่าวคราวหลายอย่างตัวที่เราจะต้องติดตามกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับทุกชีวิตทุกคนตัวสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะฟังเพลงกันก่อนแล้วไปตามข่าวคราวกันติดกับตีค้องร้องข่าวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ตีค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ 94 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serveเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยและเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วม โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโย

ส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนท์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดทั้งหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการ

ด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับ